0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
4: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
3: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์

0: รทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
1: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
0: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
4: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นการนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
5: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
3: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหาร การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลาง ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วย

0: ละเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรคCJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
0: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอะลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็ก Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9 ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนัก

0: ถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ500ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถ รถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กับ
6: สู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไร
5: จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
10: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนะมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆอีกท่านผู้ฟังคงจะหลับนะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มายังไงและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่า
11: เฮ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
12: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
13: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
14: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
13: Shipper Center ครบครัน
14: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
15: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องๆถูกอกถูกใจไหมล่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโดนใจละสิชื่อเพลงว่ายีราฟนะครับจากอัลบั้มของคนตัวดีมาฝากกันจ้ะต่อเนื่องกับช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลนะที่มีเรื่องของยีราฟมาฝากน้องๆด้วยนะว่าเอ๊หลบยังไงนะเจ้าเสือถึงหาไม่เจอตอนเล็กๆเนี่ยแล้วก็โตโอ้โหตัวย้ายใหญ่ขายาวคอยาวลิ้นยาวหางก็ยาวยาวสายตายาวด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเอาละครับน้องๆงั้นตอนนี้ต่อเนื่องไปในช่วงของนิทานลอยฟ้ากันต่อดีกว่านะน้องๆวันนี้เนี่ยก็เรียกว่ายังอยู่ใกล้ๆพี่ยีราฟอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมักจะหากินแล้วก็อยู่อาศัยใกล้ๆกับพี่ยีราฟเลยนั่นก็คือนกกระจอกเทศว้าวเป็นนกตัวใหญ่ที่บินไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีความฝันวันนี้นิทานลอยฟ้าของเราเกี่ยวข้องกับความฝันของนกกระจอกเทศจ้าไปฟังกันนะว่าเอ๊นกกระจอกเทศตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยบินก็ไม่ได้นะมันมีความฝันว่ามันอยากจะทำอะไรหรือว่าอยากเป็นอะไรนะในช่วงนี้เลยนิทานลอยฟ้าน
1: ิทานลอยฟ้าสวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมามีความฝันบางอย่างมาบอกน้องๆค่ะแต่บางทีเนี่ยน้องๆหลายคนบอกว่าหนูก็ฝันเหมือนกันฝันทุกวันฝันว่าได้กินขนมอร่อยๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกันค่ะน้องๆเป็นความฝันของเพื่อนเราหนึ่งตัวแต่จะเป็นใครนั้นเราจะไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความฝันของนกกระจอกเทศถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะณทุ่งกว้างใหญ่ลูกนกกระจอกเทศตาหวานนั่งมองกลุ่มดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยแววตาคุ้นคิดมันเคยมีความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าโตขึ้นอยากเป็นนักพฤกษศาสตร์ผู้ค้นพบพืชพันธุ์สมุนไพรเพื่อรักษาเพื่อนสัตว์แต่พอเห็นเพื่อนๆหันไปวิ่งเล่นเกมยอดฮิตและชวนกันเปลี่ยนความสนใจไปเรื่อยเปื่อยมันก็เริ่มสับสนลังเลและทิ้งสมุดวาดภาพพืชพันธุ์ไว้ในซอกหินจนกระทั่งคุณลุงนกฮูกผู้ทรงภูมิบินร่อนลงเกาะที่กิ่งไม้ไกลๆลูกนกกระจอกเทศตาหวานถอนหายใจเบาๆพร้อมพูดกับลุงนกฮูกว่าคุณลุงฮูกครับตอนนี้ผมสับสนมากเลยเพื่อนๆบอกว่าความฝันของผมมันดูเฉยแล้วก็ยากเกินไปผมชักไม่แน่ใจว่าโตขึ้นแล้วผมอยากเป็นอะไรกันแน่คุณลุงฮูกผู้ทรงภูมิยิ้มอย่างอ่อนโยนความฝันที่แท้จริงก็คือดวงดาวนำทางในใจของเรานะเจ้าตัวเล็กลองหลับตาแล้วก็ถามหัวใจตัวเองดูสิเวลาที่เธอได้หยิบใบไม้มาส่องได้เรียนรู้เรื่องต้นไม้หัวใจของเธอเต้นแรงแล้วก็มีความสุขใช่ไหมลูกนกกระจอกเทศตาหวานพยักหน้าช้าๆพร้อมตอบว่าใช่ครับมีความสุขมากที่สุดเลยครับคุณลุงนกคู่ผู้ทรงภูมิพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงนั่นแหละคือเสียงของความฝันอย่าปล่อยให้กระแสรอบตัวหรือว่าคำพูดของใครทำให้เข็มทิศในใจของเราเปลี่ยนไปความฝันอาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ถ้าเราย้ำเตือนตัวเองและลงมือทำทีละนิดทุกวันเราจะไม่มีวันหลงทางอย่างแน่นอนคำพูดของคุณลุงฮูกจุดประกายไฟในหัวใจของนกกระจอกเทศน้อยให้สว่างวาบอีกครั้งมันรีบวิ่งไปหยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาปัดฝุ่นเปิดหน้าพืชพันธุ์ที่วาดค้างไว้แล้วเริ่มลงมือบันทึกต่อด้วยความมุ่งมั่นและมีความสุขลูกนกกระจอกเทศตาหวานยิ้มกว้างอย่างสดใสพร้อมพูดกับลุงฮูกว่าผมจำได้แล้วครับว่าหัวใจของผมรักอะไรผมจะไม่ลืมความฝันนี้และจะตั้งใจศึกษาพืชพันธุ์ทุกวันเพื่อเป็นนักพฤกษศาสตร์ให้ได้ครับคุณลุงนกฮูกผู้ทรงภูมิพยักหน้าชื่นชมพร้อมกับตอบไปว่าย
2: อดเยี่ยมมากก้าวเดินตามแสงนำทางของตัวเองต่อไปนะ
1: นกกระจอกเทศน้อยกลับมามีความมั่นใจในเส้นทางของตัวเองความฝันอาจถูกสิ่งรอบข้างทำให้ไขว้เขวได้แต่การหมั่นทบทวนความสุขในใจย้ำเตือนเป้าหมายที่แท้จริงและลงมือฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนาได้อย่างงดงามโดยไม่หลงทางค่ะพี่โลมาว่า เราต้องมุ่งมั่นในความหวังหรือว่ามุ่งมั่นในความฝันที่เรามีนะคะเราจะได้ไปถึงปลายทางอย่างมีความสุขค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แน่นแน่นแน่นแน่นโอ้โหน้องๆยิ้มกว้างอย่างมีความสุขเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงปลิดปรีปลิดจ้าจากอัลบั้มของคุณลุงไว้นะครับได้รู้จักนกต่างๆเยอะแยะมากมายผ่านเพลงนี้ก็อารมณ์ดีมีความสุขใช่ไหม เอาละครับงั้นตอนนี้เนี่ยชวนเด็กดีน่ารักของเราทุกคนเนี่ยไปนั่งฟังเรื่องราวดีๆกันต่อดีกว่าครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกมด้วยนี่มีเกมมาฝากกันนะในช่วงของห้องเรียนยีราฟนะครับวันนี้พี่ยีราฟตัวโย่งสูงโปร่งคอยาวของเรานะครับจะชวนเด็กๆมาเล่นเกมกันผ่านช่วงนี้เลยผลไม้อะไรหนักกว่ากันนะโอ้โหไม่ธรรมดางั้นไปเล่นเกมด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับในช่วงนี้ห้องเรียนยีราฟ
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: ส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเอ้ยน้องๆชอบกี่กันหรือเปล่าครับทั้งแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยแล้วก็ส้มเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยนะครับมีเกมในวิชาคณิตศาสตร์ให้น้องๆได้คิดติ๊กตอกกันด้วยล่ะครับผม
3: okay.
2: เกมนี้มีชื่อว่าผลไม้อะไรหนักกว่ากัน

่แหละนี่แหละเป็นเกมของเราในวันนี้ที่จะให้น้องๆได้คิดนะครับแล้วก็ตอบผลไม้อะไรหนักกว่ากันนะครับเป็นการเปรียบเทียบผลไม้2ชนิดครับว่าผลไม้ชนิดไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อที่1ตั้งใจฟังให้ดีครับ

ส้ม5กิโลกรัมกับแอปเปิ้ล4กิโลกรัมผลไม้อะไรหนักกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย5กิโลกรัมก็ต้องหนักกว่า4กิโลกรัมใช่ไหมล่ะครับน้องๆครับแล้วหนักกว่ากี่กิโลกรัมล่ะก็ต้องเอา5ลบด้วย4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่าส้มหนักกว่าแอปเปิ้ล1กิโลกรัมนั่นเองครับเอ้ยตอบถูกกันไหมล่ะต่อมาครับข้อที่2ตั้งใจฟัง

กล้วย3กิโลกรัมกับส้ม2กิโลกรัมอะไรหนักกว่ากัน3กิโลกรัมกับ2กิโลกรัมก็ต้อง3มากกว่าหรือว่าหนักกว่า2กิโลใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อนี้ก็คือกล้วยหนักกว่าส้มเอาแล้วหนักกว่ากี่กิโลกรัมล่ะครับก็ต้องเอา3กิโลกรัมลบด้วย2กิโลกรัม3ลบ2เหลือ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกล้วยหนักกว่าส้ม1กิโลกรัมนั่นเองครับผมเป็นยังไงล่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะครับกับโจทย์ของเราในวันนี้ง่ายๆแล้วก็สนุกด้วยใช่ไหมครับอ้าวคราวหน้ากลับมาเล่นเกมกันใหม่กับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย

งามงามงามอร่อยโอ้โหผลไม้มาเยอะเลยมาเป็นขบวนพาเหรดแบบนี้โอเคชอบถูกใจเวลากูดกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้เลยจ้าน้องๆอย่าลืมนะอยากมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงครับก็ต้องกินผักผลไม้เยอะๆนะจ๊ะโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลนะเรียกว่าดีราคาถูกด้วยไม่แพงด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็สบายกระเป๋าสุขภาพก็ดีตามมาเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกดังๆนะว่าเวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะน้องๆจ๋าคิดถึงพี่เหลือมพร้อมกับผองเพื่อนก็เปิดเข้ามาฟังรายการได้ตลอดเลยอยากฟังตอนไหนช่วงไหนก็เปิดฟังได้นะครับช่องทางนี้ไทย PBS Podcast นะครับวันนี้พี่เหลือมพร้อมกับผองเพื่อนลากันไปก่อนนะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะบ๊ายบายสวัสดีครับรักนะทุกคนจุ๊บแล้วชื่นใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย FM 97.5 97.5
1: น้อมอาลัยพระพันปีสีแผ่นดินอัคราพิรักษ์ศิลปินปิ่นสมัยพระมารดาแห่งไหมไทยสายใยใจราชมงคลศรีวิชัยน้อมอาลัยแม่แห่งแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RUTS Radio 97.5 MHz

รู้หรือไม่ว่าการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมตามลักษณะของการดำเนินงานของแต่ละบุคคลและดำเนินการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสำเร็จ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวง1-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเราโอชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศ

0: แน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
1: ใช้ทานเมื่อมูลไหลหลังดังทานตะวัน
2: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: เลือกสรรมาแต่เพลงมวนๆนั่นล่ะนะฟังกันมวนๆมวนๆมีความสุขสันตัวนะสั่งซื้อกันเข้ามาหลายเด้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่เนี่ยอีพ่อกินกะถืออีแม่กินกะว่าถือปู่ย่าตายายถือคักพอลุงแม่ป้ากินได้เบ้อสุคนนะยาบำรุงร่างกายนะพี่น้องขาเลือดล่มไหลเวียนบ่ดีวิ่นหัววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนั่นล่ะนะนั่งกะโอยลุกกะโอยนะพี่น้องขาหายใจกับบ่อิ่มอยู่ยากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจ้ากว่าเป็นแนวใดเจ็บปวดไปเบิดตนเบิดโตว่าซั่นนั้นก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะค่ะนะเฮาใส่ร่างกายของเฮานะบางคนก็เฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยเมื่อยหลายก็บ่อยากฮอดเขาบ่อยากฮอดน้ำว่าซั่นเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องขาให้มากินเด้อนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่นะคะผู้ใดกินก็ว่าถูกผู้ใดกินก็ว่าคือว่าไข่อยู่เนี่ยมันบ่แพงนะพี่น้องคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอย.เหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะเสริมเติมเพิ่มกินเข้าไปพี่น้องคะกินให้ร่างกายของเฮาได้มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะเสริมถี่ค่ะพี่น้องจ๊ะนานาสาราเบรกนี่นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องการสวมเสื้อผ้าหนาๆเพื่อให้เหงื่อออกเยอะๆจะทำให้ผอมเร็วจริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงนะการที่เหงื่อออกเยอะก็คือภาวะที่ร่างกายโดนความร้อนแล้วการระบายความร้อนออกมาไม่ใช่การเผาผลาญไขมันออกมานะเพราะฉะนั้นพอเฮาดื่มน้ำเข้าไปน้ำหนักก็จะเท่าเดิมนะคะพี่น้องจ๋าทำความหูจักกันไหมนะคะว่าต้องไปสวมเสื้อผ้าหนาๆดอกค่ะพี่น้องนะมันห้อนอึดอัดหายใจบ่ออกจะแย่เอานะคะก็เรื่องใกล้ตัวนำไปใส่ได้เลยนะสาวบางปูกะน้ำเบาน้ำจ่าซุยพออีแม่พี่ปันฟังสนับสนุนโดยเซิ่นถี่ซึ่งมีสมุนไพรหลายอย่างนะกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโปร่งโกดสอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรหลายอย่างประโยชน์หลายแล้วก็ราคาแพงในพอจ่าแม่จ่าพี่ปันเด้อนะซื้อไปกินเลยค่ะนะสำหรับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะบำรุงไวดูแลไวร่างกายเจ้าของใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะผู้ใดซื้อไปกินก็ว่าถืออยู่ถือเบิดสุคนนะซื้อไปกินค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าจะซื้อได้ตามเพจเซิ่นถี่หรือว่าจะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ0438401220 0438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: บำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบลงและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
0: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยฮอมดี้โสมเกาหลีในคอลโลฟิลด์

องหน้าหูแต่อดีตกับปัจจุบันนะอนาคตบ่มีผู้ใดหูนะคะมื้ออื่นตื่นเช้าพุ่นละก็เป็นอนาคตคือเก่าเด้พี่น้องจ้านะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะคะออกกำลังกายน้ำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะพี่น้องเฮ็ดให้ได้สุขเด้อนะเพราะว่าคนเฮาน่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะว่าเรื่องอาหารการกินนะกินผักดิบก็เป็นพยาธิกินเนื้อดิบก็เป็นพยาธิอุ๊ยไปตาย่านพี่น้องทุกมื้อนี่สารพิษมันหลายพยาธิหลายพี่น้องเอ้ยจักสิว่าจังได๋เนาะคันเฮาคะล่ำหลายเฮาก็สิขาดสารอาหารแม่นบ่ล่ะกินอะไรก็ต้องดูแลให้สะอาดนะคะถ้าเป็นผักก็ล้างให้ดีลวกนะคะพี่น้องจ๊ะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็พยายามทำปรุงสุกนะทำให้อาหารสุกก่อนค่อยรับประทานอย่ากินสุกๆดิบๆเนี่ยอันตรายเห็นบ่ฮอดเบิ่งข่าวเนาะพี่น้องอู้อันนั้นอันนี้มาบ่เคยเห็นก็เห็นเนาะพี่น้องซุมื้อนี่จักว่าอีหยังแน่อีหยังสิเกิดมันก็เกิดส่วนตัวเพิ่นว่าดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับครับทายบ่เป็นเวลานะคะพี่น้องจ๋าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยปวดมองนั่นแล้วก็เจ็บมองนี่ลูกก็โอยนั่งก็โอยนะเซ่ละละละไปสะตัวพี่น้องขาวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้โดนเด้ออีพออีแม่นะเป็นหน่อยมันสิเป็นหลายนะคะคันเป็นหลายเนี่ยมันปวดบ่เซาเนี่ยมันยากเด้นอนมือกายหน้าผากอยู่ได้บาดนี่แม่นบ่ล่ะเป็นภาระตัวเองเป็นภาระลูกหลานด้วยนะคะอายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินถี่นะคะพี่น้องจ๋าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่าง

0: กายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักและก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะคะสมุนไพรหลากหลายอย่างเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงหมากกระถือโคร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายนะคะแล้วก็ราคาแพงแล้วก็หายากนาเวลาอีพออีแม่สั่งซื้อเป็นแพ็คเป็นแพ็คเข้าจากแถมใบโบชั่วใบสีเหลืองๆนี่ไปให้อ่านอยู่ดอกนะอ่านเบิ่งเด้อประโยชน์ของกำลังช้างสารมีอะไรบ้างประโยชน์กับเป็นข้อห้ามหลายพี่น้องเออฮู้แต่ว่าเซิ่นที่เนี่ยอีพ่อก็ซื้อไปกินก็ว่าถูกอีแม่ซื้อไปกินก็ถูกกินได้ทุกคนถูกทุกคนนะพอลูกแม่ป้าพอตาแม่ยายล่ะนะคะกินสมุนไพรกินโลดจ้าบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะพี่น้องจ้าโทรสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าโทรมาเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0438401220 0438401-22ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: ใส่ทานไม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ฟังนำกันไปม้วนๆม้วนๆนะคะอีพอจ่าแม่จ่าพี่ปานาอานะกับดีเจสาวบางปูค่ะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะฟังแล้วมีความสุขสุขกายสบายใจนะได้ยินแต่อีพอแล้วจมว่าปวดมองนั่นเจ็บมองนี่บางมือก็นอนบ่หลับว่าสั่นจ้าว่าเป็นจังได๋มันเป็นเมื่อยๆก็เลยบอกว่าพ่อเอาเซินที่ไปกินซะเด้อว่าสั่นเราก็เลยโทรสั่งซื้อไปกินแพ็คนึงเราก็เว้าสู่ฟังได้ล่ะคืออยู่ได้ล่ะบางปูว่าสั่นเล่าว่าอีพ่อกินเบิด4ขวด5ขวดนี่คืออยู่มันโล่งมันโปร่งมันสบายมันบ่ได้นักตนนักโตคือเก่าแล้วว่านี่ล่ะก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่ออีแม่นายอีแม่ซื้อไปกินกะว่าถึกนะแต่ก่อนนี่เมื่อยจ้าก็เป็นอีหยังหักเมื่อยโยโลดว่าซั่นแล้วว่าหายใจก็บ่ทั่วท้องลุกขึ้นแต่ละเทื่อนี่วิ่นมองมองแมงแมงวูบวูบวับวับเจ้าก็เป็นแนวใดว่าซั่นแล้วว่าลุกกะโอยนั่งกะโอยสิลุกสินั่งแต่ละเทื่อนี่เศร้าขึ้นน้ำโตน้ำเตียงเทื่อสิลุกขึ้นได้แล้วว่าจังสินะบัดนี้โทรสั่งซื้อไปกินแพ็คนึงนะได้ยินสาวบางปูเว้าในวิทยุเซินทีเซินทีนี่คือเป็นตะคักอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าผู้นั้นกินกะว่าคือผู้นี้กินกะว่าไข่เพิ่นว่าก็เลยลองซื้อไปกินแพ็คนึงคืออยู่ตลาดถูกอยู่ว่าซั่นจังสิล่ะจังได้เว้าสู่กันฟังระหว่างตัวขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่ออีแม่ส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะกินได้ทุกคนถูกทุกคนนะวัยรุ่นวัยพ่อลุงแม่ป้าวัยทำการทำงานวัยอีพ่ออีแม่กินได้ทุกคนเด้อนะขวดนึงก็บรรจุ150ซีซีนะสมุนไพรนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะนี่คือสมุนไพรค่ะพี่น้องจ๋าที่อยู่ในขวดเนี่ยนะคะมีเครื่องหมายอ่อย่อขึ้นทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเซินทีนะคะซื้อไปกินโลดค่ะบ่แพงนะกินสมุนไพรนี่ล่ะมันจังบ่มีสารตกค้างจังบ่มีสารสเตียรอยนะคะอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายเฮาพากินมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณพุ่นเด้อเนาะโทรสั่งซื้อไปกินค่ะเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะคะพักข้นผิวแห้งเนี่ยขาดซี่บำหรือว่าสารไขมันทำให้กลไกการปกป้องตนเองของผิวหนังทำงานได้บ่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นคนผิวหนังแห้งควรจะดูแลและก็ทาครีมบำรุงเพื่อความชุ่มชื่นแก่ผิวพิเศษกว่าคนผิวมันนะคะพี่น้องจ๋าอาผู้ใดรู้สึกว่าจะคล้องผิวแห้งกะบำรุงดูแลผิวพรรณไว้เด้อพี่น้องเด้อเรื่องใกล้ตัวนำไปใส่ได้เลยนะคะสาวบางปูกับเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะซื้อกินค่ะพี่น้องขาเมื่อยล่าอ่อนเพลียอย่าปล่อยไว้มันจะเห็นห้าวเจ็บไข้ได้ป่วยหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะหรือว่าเพจเซินที่หรือว่าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 8 4

1 2 2ย่ำ0 4 3 8 4 0 1

0: มีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงรับสิทธิ์ทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122

ซิ่งถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิ่งถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิ่งถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิ่งถี่เป็นประจำนะคะเซิ่งถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916804075

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรือง

0: ทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชามอลสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้าน

0: ปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพยาต้องเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 嗦嘞啪啦拼命发西通，嗦嘞啪啦拼命发西通。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916นั่นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาว

แม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

2ย่ำ0 4 3 8 4 0 1 2 2

มตะลูกทุ่งเพลงดังนะครับคัดสรรมาฝากมาตอนเพื่อเติมพลังแรงใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต่อสู้กับเวียกกับงานกันอยู่นะครับอยู่ให้อยู่นายอยู่สวนนะครับหรือนะฮะบางท่านฟังช่วงกลางคืนนะครับกรีดยางกันอยู่นะครับพ่อค้าแม่ขายนะฮะที่อายุตลาดนะครับหรือนะครับทำงานตามบริษัททางร้านโรงงานต่างๆเนาะนะครับจังใดก็ขอให้มีความสุขหลายๆกันแล้วกันขับรถขับลากันอยู่ก็ดีเนาะนะครับคนเฮาหลากหลายอาชีพนะครับแต่

0: ร่างกายตราเส้นทีนะเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตพี่น้องนะครับเอาไปดื่มไปกินกันนะครับสำหรับท่านที่ใส่แรงงานเฮ็ดเวียกหนักๆเนาะนะครับหลังเฮ็ดเวียกเฮาสิกระชุ่มกระชวยตัวนะครับดื่มโลดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับนะฮะท่านที่ยังบ่ท่านได้ดื่มนะลองเอาไปดื่มเบิ่งนะดื่มดูแลสุขภาพนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับการดูแลเลือดของเฮาเนี่ยให้สมบูรณ์นะครับให้เลือดของเฮาไหลเวียนสะดวกเนี่ยมันสิเฮ็ดให้เฮาบ่หน้ามืดนะครับบ่เมื่อยง่ายนะครับบ่อ่อนเพลียสันตัวนะครับซึ่งส่วนที่นะครับไปรักษาสภาวะโลหิตจางให้ร่างกายของเฮามีปริมาณเลือดแดงที่สมบูรณ์นะครับสิบ่อ่อนเพลียสิบ่หน้ามืดแล้วก็เมื่อยง่ายนะครับการบำรุงกำลังนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องเนาะนะครับฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงทำงานได้ยังเป็นปกตินะครับแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีนะครับดื่มโลดยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีเด้อพี่น้องนะครับราคากับบ่แพงนะครับซื้อไปดื่มสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับรู้สึกว่าอ่อนเพลียนะรู้สึกว่าเมื่อยนะครับก็เอาไปกินกันไปดื่มกันบางท่านเนี่ยนะครับเฮ็ดแต่เวียกสู่แต่เวียกสู่แต่งานหาแต่เงินนะบ่เคยใส่ใจเรื่องสุขภาพเจ้าของนะครับเมื่อยก็อดเอานะครับมันยังมือแรงโอ้ยใจสิขาดนะครับมันเมื่อยมันล้านะครับมันอ่อนเพลียนะครับร่างกายบ่กระชุ่มกระชวยถ้ายิ่งนะครับเฮ็ดเวียกอยู่กับเครื่องจักรกลเนี่ยนะครับหรือขับรถขับล่างนี่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าร่างกายเฮาอ่อนเพลียหลายเกิดอุบัติเหตุเกิดอันนั้นอันนี้ได้นะครับดื่มโลดพี่น้องนะครับท่านที่ขับรถก็ดีนะครับรถเบิดมือเบิดเว้นนะครับขับรถส่งของนะขับรถโดยสารนะครับหรือขับรถบรรทุกนะฮะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียนะเมื่อยล้านะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับเอาไปดื่มกันเนาะนะครับดื่มดีแล้วก็บอกกันต่อๆไปนะครับหรือท่านที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดไฮไซน่าเนี่ยนะดื่มแล้วร่างกายของเฮาสิแข็งแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้อย่างกระชุ่มกระชวยนะครับจิตใจก็เบิกบานแจ่มใสนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับยังไปซอยบำรุงเลือดนะครับบำรุงกำลังบำรุงเลือดเฮ็ดให้เลือดฝาดเฮาสมบูรณ์นะครับเลือดไหลเวียนสะดวกนะครับพละกำลังเฮาก็ดีทลัดเนาะนะครับฝากไว้นำเด้อกับฝากไว้นำนะสำหรับท่านที่อ่อนนะล้านะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะรู้สึกว่าพละกำลังถดถอยนะครับมักเป็นนั่นมักเป็นนี่มักหน้ามืดนะมักวิ่นเวียนนะหรือท่านที่นะครับมักเก็บบางนั้นมักไปเฮ็ดงานไปอีกโดนพี่น้องเนาะนะครับจังใดก็ลองเจ็บไปพินิจไปวิเคราะห์ไปพิจารณากันเบิ่งนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับเฮ็ดให้เลือดเฮาสมบูรณ์เนาะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญต่อร่างกายเฮาทุกมื้อนี้เพราะว่าน่ะทุกมื้อนี้ร่างกายมนุษย์เฮานี่เสื่อมเร็วนะอายุคนก็สั่นลงสั่นลงนะครับเก็บป่วยกันก็เยอะก็หลายนะฮะเพราะฉะนั้นใส่ใจเจ้าของนะครับโทรกันเข้ามาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮาสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อไปดื่มไปกินกันนะฮะเบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222กลิ้งกลางกันเข้ามาได้ทุกวันทุกเวลาเนาะนะครับมาพัดฟังเพลงกันม้วนม้วนเพราะๆกันสักก่อนครับ
1: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุง

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำจะช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

ครับเสียงเพลงนะมวลมวลเพราะๆนะครับลูกทุ่งเก่าๆที่คัดสรรมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาให้ได้รับฟังกันเพื่อสิได้เพลิดเพลินนะจิตใจเบิกบานแจ่มใสทั่วหน้าทั่วตากันเนาะนะครับทุกอาชีพนะครับบ่ว่าสิเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันอยู่ต่อสู้ชีวิตกันอยู่ดิ้นรนหาเงินหาทองนะเพื่อแนวเดียวนี่ล่ะคนเฮาที่เฮ็ดที่สร้างก็ได้เนาะนะครับให้มีความสุขหลายๆก็แล้วกันเด้อนะกับช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังนะครับบ่าวอุดรเสียงใสมอบความสุขให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่เนาะนะครับเฮ็ดเวียกไปนําทำการทำงานไปนำนะฟังเพลงมวลๆพรอบๆกันไปนำนะสุขภาพจิตสิได้เบิกบานแจ่มใสสันตัวนะฮะกำลังใจดีสุขภาพก็ดีนะถ้ากำลังใจบ่ดีสุขภาพก็บ่ดีเพลงใดมวลกันแนะนำกันเข้ามาก็แล้วกันเนาะนะครับยินดีรับใส่นะคนหามาให้พี่น้องเฮาได้รับฟังกันนะครับก็มาพร้อมกันกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับซึ่งคุณพ่อสันเพิ่นว่านะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะครับเซินทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับบำรุงเลือดนะครับเฮ็ดให้เลือดเฮาสมบูรณ์นะครับบ่เสี่ยงกับภาวะเลือดจางนะครับเลือดกระสิสมบูรณ์นะบ่มีไขมันหลายบ่มีน้ำตาลในเลือดหลายสันตัวนะครับถ้าเฮาบำรุงเฮาดูแลเนาะนะครับยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีนะครับฝากไว้นำเด้อนะผู้ใดที่ยังบ่ทันได้กินเอาไปกินไปดื่มนะฮะยิ่งผู้ที่เฮ็ดเวียกนักเฮ็ดงานนักนะครับยิ่งต้องได้สนใจสุขภาพร่างกายเจ้าของนะครับเอาไปบำรุงโลดยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีนะครับแห่งกินแห่งสุขภาพดีสันตัวนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะหรือทันทีมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยนะครับสิไปซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยซอยฟื้นฟูกำลังนะครับมือต่อไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้โอ้สบายเนาะนะครับเอ้านะฝากไว้น้ำกันแล้วกันเด้อนะกินดีละบอกต่อๆกันไปนะครับยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีนะครับบางท่านก็หมุนคลื่นมาฟังกันเป็นประจำเนาะนะครับโอ้อยากลองเบิ่งเด้นะมีแต่คิดคิดซื่อๆบ่แข็งแรงเด้นะฮะคืดหน้าคืดหลังเนี่ยโอ้มันเป็นจังได๋นะทุกมื้อนี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ตื่นเช้ามาอยากยกแขนยกขาบ่ขึ้นแล้วนักอึ้งตึงนะครับเอาไปลองเบิ่งโลดนะครับลองดื่มเบิ่งนะลองดื่มเบิ่งจักขวดนึงก่อนก็ได้นะครับขวดนึงก็บ่แพงพี่น้องนะครับยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีนะครับลองแล้วสิติดใจสนเด้นะครับมันเบาตนเบาโตตัวกระปรี้กระเป๋า

0: นะครับบ่ออ่อนบ่เพลียคือเก่าหน้าแขนขาก็เบาเวิ่งเวิ่งพุ่นแหละเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้กุ้นกุ้นเนาะนะสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือนะครับฝากพี่น้องเข้าไว้นํานะครับท่านใดที่มีปัญหานะฮะเรื่องสุขภาพกันอยู่เนี่ยเนาะรู้สึกว่าเจ้าของเฮ็ดเวียกบ่ได้คือเก่านะครับแต่หนุ่มๆ นะเฮ็ดเวียกนี่ได้สุกหลังออกนะทุกมื้อนี้สุกแต่หลังเมียใส่เจ้าของบ่ไหวนะครับดันแต่หลังเมียใส่นะทำท่าไปอันนั้นทำท่าไปอันนี้ไปอยากดียังเนาะนะครับฮู้อยู่ว่าเป็นหนี้เป็นสินหลายนะแต่ว่ามันเมื่อยมันล้านะครับมันอ่อนมันเพลียนะครับร่างกายมันบ่สู่งานแล้วนะครับมันบ่เอาแล้วเนาะนะครับเอายาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับเฮ็ดให้เลือดเฮาสมบูรณ์นะเลือดดีไหลเวียนสะดวกนะครับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็สิบ่มีเนาะนะครับร่างกายก็สิฟื้นฟูกระชุ่มกระชวยนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ฮู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสั่นตัวนะครับสู่เวียกสู่งานได้นะครับยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งเก่าอย่างเก่าชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะครับอันนี้ได้จากธรรมชาตินะครับบำรุงร่างกายของเฮาให้แข็งแรงเนาะนะครับบางท่านว่าโอ้กินไปกินมามันสิบ่เป็นอีหยังซะบ่บ่เป็นนะครับอันนี้ขึ้นทะเบียนกับขึ้นทะเบียนตำรับยานะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งปลอดภัยนะครับมั่นใจได้พี่น้องนะครับเอาไปดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะร่างกายที่แข็งแรงสู่เวียกสู่งานได้เนาะนะครับโทรมาที่043840122ย้ำ043840122นะครับกลิ้งกังกันเข้ามากันแล้วกันฟังเสียงเพลงม้วนๆนะครับจากทางรายการเฮาจัดให้ก่อนกันแล้วกันครับ
1: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกายบำ

ส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราส้นทีส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงรับสิทธิ์ทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 840 122ย่ำ043 840 122

ครับเสียงเพลงมนม้วนเพราะๆนะฮะกับช่วงรายการอมตะลูกทุ่งเพลงดังนะครับเป็นช่วงที่นะคัดสรรงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะมาฝากมาตอนพี่น้องแฟนรายการทุกๆท่านนะครับโดยแบกหามนะครับอีพ่ออีแม่ค้าขายกันอยู่ตลาดตะลี่นะครับรถขับล่านะฮะขับรถบรรทุกรถรับจ้างนะครับเหตุงานตามโรงงานต่างๆก็ขอให้มีความสุขหลายๆกันแล้วกันเนาะนะครับฝากความสุขให้พี่น้องเฮากับช่วงรายการของเฮาเบ้าดอนเสียงใสพ่อพี่พ่อน้องกันเป็นประจำฝากตอนนะงานเพลงมวนๆเพราะๆนะคัดสรรมาให้นะฟังเพลงใดมวนก็แนะนำกันเข้ามากันแล้วกันนะครับพร้อมครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมาซอยดูแลนะเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายของเฮาให้แข็งแรงให้ต่อสู้กับเวียกกับงานใดเนาะนะผู้ใดที่รู้สึกว่าเจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่ออดๆแอดๆสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงนะบ่กระปรี้กระเปร่าบ่คึกคักบ่ขึงขังพี่เขาว่านะย่ามกินปานซกมวยเฮ็ดเวียกว่ามันคนป่วยคือว่าล่ะเนาะนะครับอันนี้เป็นคำเปรียบเปยนะฮะเอาถ้าผู้ใดรู้สึกว่าบ่คึกคักบ่ขึงขังเฮ็ดเวียกโอ้ยบ่มีเหือมีแห้งนะครับฟังเพลงมวนๆเพราะๆฟังสิ่งดีๆกับทั้งรายการของเฮาไปพร้อมๆกันนะครับก็โดยผู้ใหญ่ใจดีนะครับร่วมเดินทางร่วมให้การสนับสนุนรายการของเฮานะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะครับเซินทีนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูกำลังหลังจากทำงานหนักนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหายอ่อนเพลียสันตัวนะครับท่านใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานรู้สึกว่าร่างกายเจ้าของบ่สมบูรณ์แล้วนะครับเนื่องจากอีหยังแน่ล่ะเนื่องจากป่วยนะครับหรือเนื่องจากนะฮะอายุหลายนะหรือเนื่องจากทำงานหลายทำงานหนักเกินไปนะครับบ่ว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ขายผู้ที่เฮ็ดงานโรงงานบริษัททางร้านนะครับขับรถขับล่านะฮะหรือนะครับเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนนะครับตีดยางยังเสียนะครับมันคือรู้สึกอ่อนเพลียแท้เฮ็ดจังไดนะครับถามกันเข้ามานะครับแนะนำได้เลยพี่น้องนะครับครับบำรุงเลือดเฮ็ดไร่เลือดฟ้าเท่าดีนะครับรักษาสภาวะเลือดเท่าเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์นะฮะซอยลดการอ่อนเพลียการหน้ามืดการเมื่อยง่ายแจ้งเสียพี่น้องเนาะนะครับยังบ่พอยังไปบำรุงร่างกายด้วยนะครับส้นทีนะครับยาบำรุงร่างกายนะครับยังประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งเก่าชนิดเก่าอย่างเนาะนะบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวทะเลิงมากระทืบโล่งโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลำผ้านะครับทุกอย่างเนี่ยมีประสิทธิภาพต่อสุขภาพร่างกายเฮาอยู่แล้วเข้าไปดูแลไปบำรุงสุขภาพร่างกายของเฮาเฮ็ดให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยร่างกายแข็งแรงนะครับบำรุงเลือดเฮ็ดให้เลือดฟาดดีสมบูรณ์ไหลเวียนสะดวกนะครับอาการเมื่อยล้ากะสิทุเลาเบาบางหายไปอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกะสิทุเลาเบาบางหายไปพี่น้องนะครับท่านใดที่บ่ท่านใดดื่มลองดื่มเบิ่งนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีตราเซินทีเด้อนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะฮะเอาไปกินเบิ่งเด้อเอาไปดื่มเบิ่งเด้อนะดื่มดีแล้วก็บอกกันต่อๆไปนะฮะทันทีรู้สึกว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วมันเมื่อยมันเพลียมันล้ามันโอ้บ่ไหวนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายเจ้าของสุดโทรมหลายนะครับต้องใส่ใจต้องดูแลเฮาสิได้เฮ็ดเวียกไปโดนๆนะครับถ้าเจ็บป่วยมากแล้วมันเฮ็ดบ่ได้ได้เวียกกันเนาะเนาะเอาคุณพ่อคุณแม่เอ้ยนะครับแนะนำกันต่อเด้อนะครับบอกกันต่อนะดื่มลองเบิ่งนะบ่ต้องดื่มหลายก็ได้ดื่มจักขวดนึงลองเบิ่งก่อนนะฮะดีแล้วก็จังดื่มต่อนะครับนะถ้าดีแล้วก็บอกต่อๆให้น้ำแน่นะครับผู้อื่นเพิ่นสิได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

0: นะครับกิจใจที่เบิกบานแจ่มใสกระซุ่มกระช่วยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเบาตนเบาตัวตัวนะผู้ใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยนะย่ำมือแรงมาโอ้หนักอึ้งตึงอึ้งตึงดื่มหลดนะดื่มแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเบาแขนเบาขานะครับร่างกายกระชุ่มกระช่วยสู่เวียกสู่งานได้อีกเบิดมือนะครับบ่มีถอยนะฮะบ่ได้สุกหลังเมียใส่อีกต่อไป
1: 0 1 2 2ย่ำ0 4 3 8 4 0 1 2 2
0: นะครับกลิ้งกันกันเข้ามากันแล้วกันครับ
2: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายปราศนทีบำรุงร่างกายบำรุง

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมประสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียน

0: ถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางบริการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
2: เคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมี

0: มีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

สุขศรีลูกลุงผู้ใหญ่นะมันน่ะจะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

ที่นู่นหนาวนะลองเอาเสื้อมาฝากขอให้ได้เหรียญทองนะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520

0: 0704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: บางพอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

วันนี้รายการระเบียงเพลงจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผ่องศรีวรนุชผู้ขับร้องเพลงฝากดินครับผ่องศรีเรียนหนังสือชั้นประถมปีที่1ถึง4ที่โรงเรียนวัดแก่นเหล็กครับเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้สอบเรียนต่อชั้นม.4 แต่ว่าต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่อำนวยและก็ยังสงสารแม่ที่ต้องพายเรือเร่ขายขนมหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดายครับนับตั้งแต่เด็กๆผ่องศรีมีความรักด้านการร้องเพลงเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเมื่อสบโอกาสที่ละครเร่คณะของหนูสุวรรณประกาศละครเร่ชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาแสดงที่อำเภอมโนรมเธอจึงไปสมัครเพื่อขอทำงานกับคณะละครเร่ซึ่งเจ้าของคณะก็มองเห็นว่าผ่องศรีมีหน่วยก้านดีจึงได้เมตตารับไว้ใช้งานทั่วไปในคณะระหว่างนั้นก็ได้ทราบว่าผ่องศรีมีความสนใจในการร้องเพลงเป็นพิเศษทั้งผ่องศรีเองก็มีน้ำเสียงที่ดีมากครับก็เลยได้ให้โอกาสผ่องศรีได้ขึ้นร้องเพลงสลับฉากหน้าม่านและก็เล่นเป็นตัวละครประกอบเป็นครั้งเป็นคราวครับซึ่งผ่องศรีก็ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นทั้งยังกระตือรือร้นในการฝึกฝนการเต้นระบำประกอบเพลงจนแคล่วคล่องเป็นที่พอใจของเจ้าของคณะเป็นอย่างยิ่งทำให้ค่อยๆขยับฐานะจากนักแสดงประกอบเป็นตัวละครสำคัญมากยิ่งขึ้นและก็กลายเป็นนางเอกประจำคณะในที่สุดโดยได้แสดงเป็นนางเอกในเรื่องสโนว์ไวท์เป็นเรื่องแรกโดยนับว่าเป็นนางเอกที่อายุน้อยที่สุดในคณะนะครับเพลงฝากดินเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่องศรีวรนุชขับร้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงหลายๆคนเป็นเพลงดีที่เรายังคงคิดถึงมาจนถึงปัจจุบันจากเรื่องราวชีวิตของผ่องศรีวรนุชทำให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตหมดเวลาของรายการระเบียงเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามเฮาอยู่บ
1: ่เออทุกมื้อบ่เบื่อติเถอะ
2: เบื่อกับเรื่องจะมอ3รถตัว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: อีเมียอีเมียคอยขอเงินไปเที่ยวงานเนี่ย
1: เอาเท่าไหร่ล่ะลูก
0: 200
1: เอาคือเอาหน่อยเถอะลูกบ่สิพ่อเที่ยวบ่ล่ะเอาแม่หาย500บ่ต้องทอน
0: เนี่ยคือให้หลายแท้ซะนะ
1: โอ้ยก็บักหลาลูกกกอีเมียเนาะเอาไปก่อนเที่ยวให้สนุกนะลูก

ไปเอาห่อเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นห้องนี้แล้วมีเวลาข้าวเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้องอ่อยฝ่าลงไปเอาข้าวนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดนี้

ฝันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นยังอายอาเศษเตท่อกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อมมือไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไข่ลูกสายยานตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียเมีย

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบ่ขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักบาตรจังหันเด้อคำเอ๋ยท่าน

ถีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้าเมื่อดับแห้ง14คำให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทับเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

บุญเฮาทำเราเป็นคนก็รอกินนั้นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮาบ่ได้

จันเถื่อยมาเอาหอกเขาสากน้อยลูกทำให้มันสงหางเท่าจันเถื่อยเห็นตะลูกเพิ่นนาเห็นตะหลานเพิ่นนาเขามาวัดมาทำบุญพูดแล้วบาทลูกเขา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัย

0: จำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

说的怕辣皮面发洗汤，说的怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องหยังไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แอกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่กำลังแนมหาตัวซอยกำลังแนมหาแนวที่สิมาท่านายางเพื่อไปเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยากได้น้ำยางหลายๆกำลังแนมหาอยู่ฟังทางนี้ให้ดีอีพอยแม่นะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปจังใดมันแตกต่างจากของที่อีพอยแม่เคยซื้อมาท่าจังใดโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนี่พี่น้องพ่อใส่แล้วนี่ที่โอ้ยบ่อยากเว้าเอาโหลดพี่น้องเอ้ยถ้าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานี่แหละครับคือสิ่งที่เริ่มแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาซื้อมาใส่นั่นเขาเอิ้นว่าสารเหล่งนะครับเบอร์นั่นเบอร์นี่คำว่าสารเหล่งนี่กรีดลงไปท่าลงไปนี่ที่ห้วยไหลเบิดทุกแนวที่มีอยู่ในต้นยางบ่ว่าสิเป็นน้ำเลี้ยงน้ำยางไหลปนกันออกมานะครับให้สังเกตง่ายๆครับสังเกตจังได้ระบาดนี่ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่เวลาหยอดน้ำกรดอีพอยแม่หยอดน้ำกรดนี่มันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่แม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็พากันเข้าใจว่าโอ้ยข่อยผสมน้ำกรดบ่เข้มข้นที่จริงมันบ่แม่นดอกอีพอยแม่น้ำเลี้ยงมันปนน้ำยางออกมาหลายโพดนะครับแนมไปในกระโปนี่ว้ายเต็มถ้วยว่าเป็นสิล้นถ้วยพุ่นแล้วดีใหญ่ตะบัดพ่อไปหยอดน้ำกรดมือล้วนมาแกออกจากถ้วยว่าเป็นก้อนขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นฟองอากาศเป็นโฟมนั่นคือน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาขันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายมันก็เสียให้ต้นยางเฮาส้มนะครับตายก่อนกำหนดส่วนตัวเพราะฉะนั้นอีพ่ออีแม่บ่ต้องตกอกตกใจนะครับคันใดใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อน้ำยางบ่อุดตันแต่ว่าไหลแต่น้ำยางในบ้านนี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับสำหรับสวนยางพาร่าสวนใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่สิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเปลือกเน่าหากเน่ายังสิว้ายโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพออีแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใดครับเชื้อล่าเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่ที่ว้ายว่ามันปอบเห็นพระยานขักยานแน่ถ้าไป 2-3 เที่ยวเท่านั้นอีพอยแม่เอ้ยหายเกี้ยงปั๊บพุ่นเด้สำหรับเชื้อล่านะครับ เพื่อกระนิ่มกรีดกระง่ายกรีดจังได้กับบอสรุดมีดนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วเปลือกหุ้มไว้นะครับใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองต่อ1ขวดเลือกใส่ได้ตามสบายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางหลายๆนะครับที่มีต้นยางหลายๆเป็นพันต้น 2-3,000 ต้นบ่ต้องออกมาท่าทั้งหมดอีพ่อยแม่อย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแบ่งมาใส่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งแจ็คแถว2แถววงก่อนก็ได้นะครับแบ่งมาท่าเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวใส่เลยครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยาง

0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะฉันสวัสดีค่ะฉันชื่ออันนางสนอฉันท่าลุนในบ้านน้องแค้นอันตำบลน้องแค้นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าอย่างไรคุณแม่
1: แม่แหค่ะ
0: แม่สนอนี่ชื่อเรียนชื่อแม่แหเน
1: า
0: ะถามคุณแม่แหก่อนเฮ็ดหยังจักไรอีแม่
1: อันของพุทธเจ้า6ไร่ของน้องพวกนั้นก็4ไร่ของพวกนี้ก็3ไร่จ้ะ
0: โอ้เฮ็ดของเกี่ยวของนี่6ไร่
1: จ้ะ
0: ก็มีของน้อง2คนผู้นึง3ไร่ผู้นึง4ไร่
1: จ้ะ
0: ถามคุณแม่แหก่อนตั้งแต่เฮ็ดมานี่ผลผลิตเป็นจังได๋แน่พ่ออยู่พ่อกินบ่พ่อได้ใช้บ
1: ่ก็พ่อได้ใช้อยู่จ้ะ
0: พ่อได้ใช้อยู่
1: จ้ะ
0: มันมีบ่ช่วงที่ผลผลิตมันหน่อยๆนี่เคยมีบ
1: ่เคยมีอยู่จ้ะ
0: โอ้มันก็มีช่วงได้หลายแน่ได้หน่อยแน่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: ในช่วงที่ได้หน่อยๆนี่คุณแม่เคยหาตัวซอยหาน้ํายามาทาหน้ายางบ่ถ้าเพื่อให้ได้น้ำยางหลายนี่เคยบ
1: ่เคยอยู่จ้ะ
0: ไปซื้อมาแท้ใส
1: ่เพิ่นขายอยู่ในร้านนั่น
0: โอ้ตามท้องตลาดทั่วไปตามร้านขายของเกษตรนี่แหละแม่นบ่
1: จ้ะจ้ะ
0: ไปซื้อมาลองใส่เบิ่งบ้านนี่ถามแม่แหคนใส่ของที่เอามาจากท้องตลาดทั่วไปพอใส่แล้วมันเป็นจังได๋เนี่ย
1: จักมันเป็นพี่แล้วมันเป็นตุ้มเป็นตุ้มคือแล้วก็ยางก็เบา
0: ๆโหยางเบาแสดงว่ามันมีน้ำเลี้ยงปนออกมาบ่ยามเฮากีด
1: อันนี้ค่อยกับบ่จักเพราะว่ามันนั้นๆนั่นนะมันเป็นเบาๆมันเป็นฟองเป็นฟองเม็ดเป็นเม็ดเป็นตาเป็นตานั่น
0: โอ้เป็นฟองอากาศ
1: จ้า
0: ย่ำแก่ก่อนยางออกมันเป็นยังไงมันน้ำหนักดีบ
1: ่บ่ดีมันเป็นแวบลงเลย
0: โอ้มันแฟบลงมีแต่น้ำมีน้ำเคลื่อนกับโป
1: เออน้ำสลายน้ำนะ
0: เออนั่นเขาเอิ้นน้ำเลี้ยงแสดงว่าตอนเขากีดนี่เขาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีทั้งน้ำเลี้ยงมีทั้งน้ำยางเปลือกเป็นยังไงตอนใส่ของทองตลาดทั่วไปเปลือกรู้สึกว่าแข็งบ
1: ่จะแข็งจักหน่อยอยู่
0: อยากแข็งจักหน่อยอยู
1: ่จ้ะ
0: มานี่ถามแม่แหก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: อันพนักงานเพิ่นมาแนะนําจ้ะ
0: โหพนักงานมาแนะนํามาเว้าให้ฟัง
1: จ้ะ
0: เชื่อเพิ่นเลยบ่ตอนเพิ่นเว้าให้ฟังพี่แ
1: หละยังทันได้เชื่อแล้ว
0: บ่ทันได้เชื่อ
1: บ
0: ่เฮ็ดจังได๋คือได้ใส่บาดเพิ่นเอาตัวทดลองให้ใส่ก่อนบ่
1: เอาตัวทดลองมาเ
0: ฮ้อโอเอาตัวทดลองมาให้เบิ่งซะเกิน
1: จ้ะ
0: อย่าเฝ้าซื้อเด้อเจ้าย่านถือตัว
1: เออเพิ่นก็นั้นแล้ว
0: บาดนี่ก็เลยเอามาใส่ที่ว่าตัวทดลอง
1: เอามาใส่แล้ว
0: มันเป็นยังไงแน่ตอนแม่แหเอาโซลีพารามาทามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกจนตกใจพุ่นล่ะ
0: มันตกใจเองมัน
1: นอนหลายโพด
0: โอ้มันนอนหลายโพด
1: เออ
0: บานนี้เวลาหยอดน้ำกรดนี่น้ำยางที่ไหลออกมานี่หยอดน้ำกรดนี่มันเป็นตามุดตาแม่คือเอา
1: บ่มีเป็นตาบ่บ่มีดิ
0: บ่มีฟองอากาศ
1: บ่บ่มี
0: คนนี่แข็งเร็วบ่แม
1: ่กะแข็งเร็วอยู
0: ่แข็งเร็วแข็งดีบ
1: ่แข็งอยู
0: ่ครับผมแล้วเปลือกนี่มันเป็นยังไงเปลือกรู้สึกว่านิ่มขึ้นบ่
1: ได้ยินพ่อบ้านว่านิ่มอยู่เพิ่นว่านะถามว่านิ่มอยู่เพิ่นว่า
0: ค่อยถามพ่อบ้านผู้เพิ่นกีดนี
1: ่ผู้เพิ่นกีด
0: เพิ่นกีดแล้วนิ่มบ่อีพ่อ
1: นิ่มอยู่บ่เฮ้ยเพิ่นถามเพิ่นว่านิ่มอยู่เราว่า
0: โอ้นิ่มอยู่
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ตั้งแต่คุณแม่เฮ็ดหยางมานี่ใส่โซเลพาราแล้วแปลกหูแปลกตาขึ้นหลายแม่นบ
1: ่ก็เออหลายอยู่หลาย
0: ได้เงินหลายขึ้นบ่เว้าง่ายๆไปเป็นจังคือไปจังว่าคันได้ผลผลิตหลายเงินมันก็ได้หลายกว่าเก่า
1: ตัวได้หลายตัวลองนั้นเบิ่งก่อน
0: ครับผมถามคุณแม่ก่อนใส่โซเลพาราหรือถือโอกถือใจบ่อีแม
1: ่เออถืออยู่จ้ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่คํามันดีก็สิใช้
0: แล้วมันดีบ่บาดเดียวนี่ในความคิดมันดีบ
1: ่ก็ถือว่าดีอยู่ระดับนี้นะ
0: ลองระดับนี้ลองเบิ่งไปเรื่อยๆซะกัน
1: ลองเบิ่งไปเรื่อยๆก่อน
0: แต่ว่าก็ถือโอกถือใจอยู
1: ่ถือโอกถือใจอยู่จ้ะ
0: ครับอยากให้คุณแม่แหนี่บอกความประทับอกประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ผู้บนบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราผู้ที่เพิ่นเฮ็ดสวนหยางคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังอยากให้เพิ่นมาใส่คือจะของบ่เชิญครับ
1: น้ำยางก็คือไม่ได้อ้อหลายปะเลยบัดนี้รถอันนี้แค่มีเดียวได้นี่นะ
0: เนี่ย
1: เต็มกระโปงแล้วเพิ่นกินเมื่อคืนนี
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่ากะฉีกก้าวเมืองปริมาณก็คือสิได้หลายกว่าตะเก่าอยู่ดอก
0: ครับผม
1: เพราะว่าหากก็เริ่มไซเนาะ
0: ครับ
1: จ้ะอันแล้วก็พี่น้องผู้เริ่มมีท่านในนั้นก็เฮือมาไซลองเบิ่งนํากันนี่ล่ะ
0: ผู้ใดบ่เคยใส่กับคุณแม่แหกับส่วนมาใส่น้ำเบิงนี่ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ขาวจูนพูนนี่มีดเดียวยืนยันว่ามีดเดียว
1: มีดเดียวขึ้นนี่มือเสานี
0: ่กินมือขึ้นนี
1: ่กินมือขึ้นนี่ไปถามเมื่อวาน
0: เฮาบ่คนน้ำ
1: ก
0: ้นมือเสา
1: แล้วเขาก็นอนทาชมเจ้า
0: เอานี่คือเสียงจากปากคุณแม่แหคุณแม่แหครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บอกซื้อบอกบ้านอยู่บ้านเสาอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
1: อันค่อยชื่อนางสนอสันท่าลุนในบ้านน้องแค้นตำบลน้องแค้นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: ครับผมอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับ อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่แหฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้จังติดตามผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันกีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า

มื้อนี้ผมเอกโซเลครับมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากได้น้ำยางหลายๆอยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดยางงามเอาไปขายยังสิเบ้ยก่อนแกนโคลูมันเสียดจังไหนน้อบ่าวเอกโซเลโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเปลือกนิ่มกรีดง่ายซอยป้องกันยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังสิโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับสิซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลที่เฮากรีดใหม่ๆนี่โอ้ยเศร้าเร็วๆนะครับแผลที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วเปลือกหุ่มไว้นะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายหนึ่งนะครับกรีดได้ตลอดให้พี่น้องเกษตรกรให้อีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางช่วงแรกๆก็ท่าไปจักอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ท่าวิกละเทื่อ15มื้อเทื่อนึงนะครับเพื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพมันเป็นยาบำรุงเป็นสารบำรุงตัวอีพอยแม่มันบ่แม่นสารเล่งนะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้มยางแน่นอนยอดน้ำกรดนี่ติว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหลดแล้วนะครับสำหรับยางที่เอาไปนอนขึ้นก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมนะครับก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมบ่แปดแหลดแปดคือขนมโคคือไข่ดาวนะครับก้อนนี่แกนโคโลน้ำหนักดีดีนะครับกรีด 2-3 เมตรนี่เต็มโป๊ะแล้วอีพอยแม่และที่สำคัญมันบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราที่กวนคิดกวนใจเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนเจ้าของนั่นลองเอาไปใส่เบิ่งครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับใส่แล้วที่ว้ายราดำราชมพูราย่อยนี่ห่วยถ้า 2-3 บาทหายเกลี้ยงตับพุ่นเลยพี่พลอยแม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือบทสัมภาษณ์คืออีพ่ออีแม่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นมาเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจพิสูจน์เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับใส่แล้วรับรองว่าโอ้ยพลอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกงิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นล่ะนะครับกรีดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดพุ่นเด้ซอยแก้ปัญหาเรื่องน้ำยางไหลหัวไหลท้ายนะครับราคาก็บ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อยแม่เอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันบ่าวเอกโซเลแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาเจ้าไปอยู่สายเจ้าไปอยู่ไสคันแม่นฮู้จักเจ้าแต่โดนก่อนนี่ติว้ายอีพ่อยแม่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันใส่แล้วติดอกติดใจนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คุ้มค่าคุ้มราคา
จบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกลีบง่ายน้ำยางไหลดีดีและที่สำคัญน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

少来怕辣拼命发西汤，少来怕辣拼命发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อดอมวงสาคุณอยู่ตำบลหนองแว้งอำเภอวานอนนิวาส
0: อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดใดคุณพ่อ
1: จังหวัดสกลนครครับ
0: ชื่อว่าจังไรของคุณพ่อดอม
1: คุณพ่อดอมครับ
0: ชื่อเอาบุญชื่อว่างไหนชื่ออีหลี
1: ชื่ออีหลีชื่อเหรียญชื่อเดียวกันครับ
0: ป้าหัดฐานชื่อดาราได้เจ้าคุณพ่อดอมนามสกุล
1: วงศาคุณ
0: วงศาคุณคุณพ่อเฮ็ดสวนหยางจังไรเจ้าทั้งหมดนี
1: ่11ไร่ครับ
0: ป้า11ไร
1: ่ครับ
0: ต้นหยางเฮายืนอยู่นี่จักปีแล้วพ่อนี่ประมาณจักปี
1: เศร้าก็ปีแล้วครับ
0: ปาดเศร้าก็ปีห่วยได้เงินหลายล้านตัวนี่ยิ้มเลยกันบ่าวเอาถามพ่อดอมครับสวนยาง11ไร่ของคุณพ่อนี่ตั้งแต่เปิดกีดเริ่มเปิดกีดนี่ผลผลิตเป็นยังไงพ่อเริ่มแรกๆเลยนี่เป็นยังไงเน
1: ี่ยแรกๆก็ออกแน่บ่ออกแน่ล่ะครับ
0: แรกๆนี่เริ่มกีดออกแน่บ่ออกแน
1: ่ครับ
0: ผลผลิตบ่ถือใช้ปานใดบ่ว่าไง
1: ครับผม
0: เราคุณพ่อดอมนี่เคยไปหาน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ่
1: หาไรห่อละครับ
0: แม่นบ่ครับห่อไรเขาว่านี้โดดซักเลยแม่นบ
1: ่ครับผม
0: เอาบ่ไปฟังกันนะตอนใส่ยี่ห่อทั่วไปตามท้องตลาดนี่ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: ใส่ยี่ห่อมันก็ออกอยู่ออกมีดเดียวมันก็หยุดเลยนะครับ
0: หยุดเลยเราเป็นยังไงน้ำยางนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมา
1: น้ำเลี้ยงออกมาหลายกว่าครับ
0: หลายกว่าน้ำยาง
1: ครับ
0: ตื่นบ
1: ่ตื่นแล้ว
0: ตื่น
1: ยันต้นยางตายแล้ว
0: โอ้ตอนคุณพ่อดอมซื้อมาใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาดนี่พอท่าปุ๊บน้ำยางมันไหลดีอยู
1: ่ครับผม
0: แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันหั่งไหลปนออกมาหลายโพด
1: เครื่องตัวเครื่องหมดแล้วครับน้ำเลี้ยงน้ำส่วนมากน้ำเลี้ยงหลายกว่าน้ำยาง
0: เพราะว่าสังเกตตอนเฮาหยอดน้ำกดแม่นบ่พ
1: ่อครับผม
0: พ่อมันจับตัวกันเป็นก้อนนี่น้ำเลี้ยงเฮ็ดจุกล้วงเลยแม่นบ
1: ่ครับผม
0: ตื่นติบาดย่านต้นยางตาย
1: ครับ
0: เรายังใส่ต่อบ่พ่อเฮ็ดจังซั่นแล้ว
1: เซาใส่แล้วครับพอดีได้ฟังไงในวิทยุ
0: หืมก็เลยเซาใส่ซุ้มที่น้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายๆคุณพ่อดอมก็เลยเซาใส
1: ่ครับผม
0: บาดไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปรู้จักมาแต่ทางไหนนี่ไปรู้จักมาแต่ทางไหนนี
1: ่เพิ่นฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังเราเสียเลยบ่
1: กับบ่เสียน้ำแบบมาล่องมึงครับ
0: น้ำไปใส่
1: ไปพลสถานีวิทยุดีเคเลยครับ
0: ผมไปหาดีเคอยู่สถานีวิทยุเลย
1: ครับผม
0: เดินทางไปไกลบ่ไปหาข้าเจ้าอยู่สถานี
1: ไม่บ่แม่นที
0: ่พ่อ50โลบ
1: ่ประมาณนี่แหละครับ
0: 50 60โลนี
1: ่ครับผม
0: ป๊าใจเอาปานตัวเจ้าบ้านนี่มาใส่แล้วเป็นจังได๋สมกับดันล้นไปหาบ่
1: สมอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงบอกฟังกันนะเอาไว้ยายดอมพ่อเจ้าใส่โซเล่พาราสมกับเจ้าดันล้นไปเอาอยู่สถานีวิทยุบอกพ่อมาท่าเหรอเป็นยังไงบอกพี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: พ่อมาท่าเหรอมันก็น้ำยางมันข้นดีครับ
0: น้ำยางข้นดี
1: ครับ
0: เปลือกเป็นยังไงเปลือกแข็งคือเก่า
1: เปลือกกระนิ่มครับ
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: กีดง่ายครับ
0: น้ำเลี้ยงมันไหลออกมา
1: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยออกไหลครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยออกไหล
1: ครับ
0: น้ำเลี้ยงนี่บ่ค่อยปนออกมาเลย
1: ครับ
0: ถือใจบ่เอา
1: ถือใจครับ
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้โหอย่าหาแต่โดนแล้วเฮาก็พ่อนี่แหละครับ
0: เฮาบัดนี่เฮาก็พ่อนี่แล้วบัดนี
1: ้ครับ
0: พ่อกับพ่อกับผมเอกโซเล่แต่โดนก็นี่พ่อใหญ่ดอมเคยเบิดนี่เบิดสินเนาะเจ้าเนาะ
1: ครับ
0: บัดนี้อันถามก่อนนี่กระโปนี่จักมีดนี
1: ่มีดเดียวครับนี่ครับ
0: นี่หลายๆเนี่ย
1: ครับกีดวัง 6:00 น.เช้าครับนี
0: ่นี่
1: ครับ
0: วัง 6:00 น.เช้านี
1: ่ครับ
0: ถ้าไปตั้งแต่เมื่อวาน
1: โหถ้าผมกีดมานี่6มีดแล้วนี่
0: ท่า
1: แต่ท่าแล้วนะ
0: ตั้งแต่ท่านี่ขีดมาคงเที่ยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าอันที่ไหนก็โปนอีก
1: มีดแรกนี่จกไปขายเมื่อวานนี่เลยฮักก็ขีดมื้อเช้านี
0: ่อุปาดวันนี้ตอนเฮากิ่มขี่ยางออกตอนเฮาจกขี่ยางออกมันจกมันหลอกง่ายบ
1: ่ง่ายครับมันบ่ติดกระโป
0: กระโปก็บ่ติด
1: ครับมันสิแข็งเลย
0: แข็งเร็วบ่ตอนเฮาคนน้ำกดยดน้ำกดนี่มัน
1: แข็งเร็วครับ
0: ทําเทียนี่แข็งเร็วเลยบ
1: ่ครับผม
0: น้ำหนักดีบ่ก่อนอย่างเฮาน
1: ักดีว่ามันใช้ได้อยู่แล้วครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ่พ่อดอม
1: ใส่ต่อไปเรื่อยๆแล้วครับ
0: เอาบักตายปลากันโดนเฮา
1: ครับผม
0: อยากให้คุณพ่อดอมนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าที่เพิ่นบ่ทันได้เคยหูจักบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อฝากความประทับอกประทับใจเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยเชิญครับคุณพ่อครับ
1: พี่น้องชาวสวนยางเฮานะโซเล่พาร่า
0: ครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ใส่แล้วแม่นบ
1: ่ใส่แล้ว
0: ขันบ่เสือมาหาพ่อใหญ่ดอมได
1: ้ขันบ่เสือก็เข้ามาเบิ่งในสวนยางผมนี่ครับ
0: พี่เอาพ่อใหญ่ดอมเจ้าบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงก่อนจากกันหาข้าเจ้านำมาหาอีหลีน่ะ
1: ผมอยู่บ้านดอนกอย
0: ครับผม
1: ตำบลหนองแว้งอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับ
0: ชื่อว่า
1: ชื่อว่าดอม
0: นามสกุล
1: วงสาคุณ
0: คุณพ่อดอมวงสาคุณนะครับอยู่ว่านอนนิวาสจังหวัดสกลนครอยู่บ้าน
1: บ้านดอนกอย
0: บ้านดอนกอยขันบ่อเสือมานำหาเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะหน้าตาจังซี่ล่ะหามาแล้วทุกกี่ห่อในตลาดผู้ใดว่ายังดีใส่บัดว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาพ่อโซเลพาร่านี่โอ้ยข่อยสิเอาตายปลาไปข้างนึงหมดแล้วสมกับดันโดนไปหาอยู่สถานีวิทยุ50 60โลอยู่น้อยพอเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อดอมนะครับก่อนจากกันมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสำหรับโซเลพาร่าเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารานะครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยกทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา

0: อยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้มัน
5: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอ ข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ผีสามตัวนั่งคุยกันอยู่ข้างวัดเงียบสงัดวังเวงน่าเกรงขามนั่งปรับทุกข์หมาเห่าหอนตอนสามยามตัวแรกถามตัวที่สองบอกข้าทีว่าทำไมเจ้าใหญ่ถึงตายเล่ามันเรื่องเศร้าข้าโดนยิงตอนวิ่งหนีแล้วถามกลับเจ้าทำไมสิ้นชีวีตัวข้านี้โดนแทงตอนตีกันผีทั้งสองหันไปมองตัวที่สามแล้วก็ถามว่าทำไมถึงตัวสั่นทั้งร้องไห้เหงื่อท่วมหน้าทำไมกันพวกตัวฉันนั้นเข้าใจให้บอกมาตัวที่สามอ้ําอึ้งอยู่สักพักก็ไม่รู้ว่าจะพูดดีไหมหนาตัดสินใจสุดกล้ำกลืนฝืนอุราอันตัวข้ามานั่งขี้มิได้ตายพนะ
1: ผ่านไปเบาหน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเฉื่อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพู่แน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบาสิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
0: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เนอะแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สองนมเพิ่นโสกันอยู่เฮ้ยเฮาว่าตกเปลี่ยนซื้อซะพะนะเอ้าซื้อนี่พ่อแม่เฮาตั้งให้เนาะใส่มาตั้งว่าโดดแล้วสิเปลี่ยนเฮ็ดหยังพะนะโอ้ยมันลำบากแมะเวลาเฮาไปหาโตว่าซั่นเอามันสิลำบากจังใดเอากระเบื้องจังมือเศร้านี่เปียงว่าซั่นว่าเฮาไปถามหาโตโตไปถามผู้ใดว่าซั่นถามกับคู่ผู้หญิงอยู่หน้าโรงเรียนนั่นแมะพะนะโตถามว่าจังใดว่าซั่นของใจว่าโมก็ได้เฮาถามว่าคู่บริสุทธิ์อยู่บ่ครับเท่านั้นล่ะตอบเฮาเพี้ยโลดเปลี่ยนซะเฮ้ยเปลี่ยนซะพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่าอยู่

0: าสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
0: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นกะสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดก็เกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอย่า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

ลูกสาวถามแม่ใกล้ปีใหม่แล้วหนูบ่ฮู้ว่าสิเอาของขวัญอีหยังให้หมู่ดีผู้แม่ก็ถามว่าหมู่ผู้หญิงหรือหมู่ผู้ชายลูกพะนะ

0: ผู้ลูกสาวก็ตอบว่ามูผู้ใต้ข้าว่าสั้นแล้วนิสัยใจข้อเขาเป็นจังไดลูกพะนะนิสัยดีบ่เกเรเป็นคนทำมาหากินแล้วหน้าตาเป็นจังไดผู้แม่ถามต่อว่าหน้าตาล้อระดับดาราพูละผู้สาวมักแก่หลายแต่แกบ่มักไผว่าสั้นแล้วการศึกษาเด็ดลูกพะนะผู้แม่ถามต่ออีกความรู้จบปริญญาโทค่ะเลี้ยงกะเก่งได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งพุ่นว่าสั้นแล้วฐานะทั้งบ้านเดเป็นจังไดฐานะนี่ถือว่าเข่าคันเศรษฐีเลยล่ะแม่เวลามาเลี้ยงกะขับรถเบนพุ่นว่าสั้นพ่อผู้แม่ได้ฟังกะว่าโอ้ยบ่ยากดอกแน่สิให้เขาค่ะนะลูกสาวก็เลยว่าสิเอาอย่างให้เขาล่ะแม่ว่าสั้นก็ให้ทานั่นเด้ค่ะนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียดไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาต้อนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อเสื้อยังอื่นเหมือดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ
0: 0438401122
1: พรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาเสื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีคุณนายเจ้าของบ้านกับแม่บ้านตกลงกันอยู่แม่บ้านเพิ่นขอค่าแรงคืนซะแล้วหลังจากที่รัฐบาลเพิ่นปรับค่าแรงแล้วเพิ่นก็ขอค่าแรงคุณนายคืนคุณนายก็เลยถามว่าเจ้าลองบอกมาดูเจ้ามีข้อดีอีหยังจังสิขอค่าแรงคืนพะนะแม่บ้านก็เลยตอบว่าข้อแรกหนูเฮ็ดแนวกินแซ่บกับคุณนายพะนะผู้ใดบอกว่าสั่นแม่บ้านก็เลยตอบคุณผู้ชายว่าอ่ะข้อที่2เด้หนูรีดเสียพาเรียบกว่าคุณนายว่าสันว่าผู้ใดบอกคุณผู้ชายว่าว่าสันและข้อที่3เด้เรื่องบนเตียงหนูสุดยอดกว่าคุณนายพะนะพอตาได้ยินกระสุนซะแล้วเพิ่นคิดว่าผัวเพิ่นไปมีหยังกับแม่บ้านนะผู้ใดบอกคนขับรถค่ะเอาเงินไปแล้วหุบปากอย่าบอกคุณผู้ชายเด็ดขาดพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สมัยเสมอเนี่ยเอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยไส้รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกันกรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดี
2: บ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาหมู่นี้สิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา043840122รัวร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สองผัวเมียเพิ่นสิออกไปเที่ยวข้างนอกผัวเมียก็อาบน้ำก่อนพอผัวเมียอาบน้ำแล้วออกจากห้องน้ำมาผัวผัวก็เข้าไปอาบต่อกำลังสิเอาผ้าขนหนูเสร็จผมเสียงเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกผัวผัวเอิ้นมาจากห้องน้ำไปเบิ่งเด้อว่าสั่นว่าบ่ทันได้นุ่งฮอดเสื้อผ้าผัวเมียก็ได้ก็เลยเอาผ้าขนหนูนั่นละกระโจมอกออกมาพอเปิดประตูแอดออกมาเห็นหมู่ผัวยืนอยู่หน้าประตูหมอนั่นเลี้ยวเห็นก็ยืนน้ำลายเหี้ยยืนเดินเติบแล้วก็ว่าถ้าเจ้าเปิดผ้าขนหนูออกคอยสิให้20,000ว่าสั่นว่าเพิ่นก็ยืนคิดอยู่ข้าวหนึ่งว่าเถาะเงินตั้ง20,000แค่โซ่หุ้นซื่อๆสิเสียหายอีหยังแล้วก็เปิดผ้าขนหนูออกหมอนั่นยืนตาเรียกน้ำลายเหี้ยยืนเดินเติบแล้วก็เด้เงิน20,000ให้แล้วก็ย่างหนีไปก็เลยปิดประตูเสียงผู้ผัวนั่นเอิ้นถามมาผู้ใดล่ะว่าสั่นมูเจ้านั่นล่ะพะนะอ๋อแล้วมันเอาเงิน20,000ที่ยืมไปมือว่านมาให้น้ำบ่ล่ะพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่บังเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ตนฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด็กพี่น้อง
1: สามคนเป็นมือกันฮักกันหลายวันสะท้อนกินเที่ยวน้ำกันมีอยู่มือหนึ่งเพิ่นไปเที่ยวซะแล้วกินจนว่าเมาจำหยังกับบ่ได้ว่าจะของเฮ็ดหยังไปแน่พอบ่ายบ่ายอีกมือหนึ่งหูเมียขิ้งขึ้นมาจังหูว่าจะของติดคุกแล้ววันสะท้อนแต่ว่าก็จำบ่ได้ว่าจะของเฮ็ดหยังมาเพราะว่าเมาหลายสู่คดีคืนศาลศาลก็ตัดสินประหารชีวิตก็จำเป็นต้องรับกรรมไปพ่อหอดมือประหารชีวิตเพชฌฆาตก็จับหมอคนแรกมามัดไว้และก็ถามว่าเจ้ามีหยังสิเว้าบ่พะนะผมบริสุทธิ์ผมมั่นใจว่าบ่ได้เฮ็ดหยังผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานพะนะหลังจากนั้นเพชฌฆาตก็ทำการประหารชีวิตยิ่งแปะบ่แตกก็เลยปล่อยตัวไปเอาหมอที่สองมาเหตุคือเก่าอีกเจ้ามีหยังสิเว้าบ่ว่าสั่นว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นคนดีผมบ่ได้เฮ็ดหยังผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานด้วยว่าสั่นว่าเพชฌฆาตก็ยิ่งแปะบ่แตกอีกก็ปล่อยโตไปเลยเอาหมอที่สามมามัดไว้คือเก่าเจ้ามีหยังสิบอกบ่ว่าสั่นถ้าเจ้าบ่ใส่กระสุนจังใดก็ยิ่งบ่ออกพะนะหลังจากนั้นดวงวิญญาณของหมอที่สามก็ออกจากร่าง
2: หาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติงหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อ แต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทอนเว้ากะยะฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทอนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิเบอร์ซอมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401222เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร

0: เป็นไงไหมครับแซ่บบ
1: ่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ตามสบายนะ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผานิตคาดนาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ว กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
7: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
2: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป ิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330%ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512%
9: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเสร็จเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี
8: ้สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWorld
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมาดินะซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความ

0: กว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จ่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: กับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
1: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา14นาฬิกาเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ Seasons ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น ็นล้นพ้นทางนี้วงคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรรัศบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรรัศบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
2: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
5: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรับถึงคุณมหาพระบุตรกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่าท่านดัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพยายากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
4: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
6: ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อีกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิดคาดนาครายงาน
2: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
8: Shipper Center ครบครัน
9: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วสาธุสาธุพุทโธมังคะโลธัมโมมังคะโลสังโฆมังคะโลพุทธรัตนะไตรยังธัมมรัตนะไตรยังสังฆรัตนะไตรยังกุกุสัมพังโก

เอาล่ะจังสั้นล่ะคุณพ่อเอ้ยจังภาษาตัวเรื่อขาคอย่อมือใบเนื้อหัวทุ่นจีดพ่อใหญ่เอ้ยสองมอยกเสกเขาวังเวลาวางเสียนถูกสิ่งพ่อมคุณแห่งอาจารย์ดื้อยาพ่อปฏิพันธ์คำกรอน

เอาล่ะจังสันล่ะคุณแม่เอ้ยสวัสดีคุณครับพวกท่านทั้งหลายผมขอกราบถวายวันท่าพ่อแม่พร้อมทั้งเฒ่าทั้งแก่พระสงฆ์องค์เน้นสาธุเรือยายผู้กับเป็นเว้นกับน้ำบาปบางที่ล่ำคำหยาบผิดหูคนฟังยายเป็นได้ยังบาปกับน้ำไหลขอโทษดื้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยกไว้เนื้อหัวบางที่ผมล่ำตัวคำผิดหรือถูกพ่อใหญ่เอ้ยยาสวากกะลูกเอ็นดามาฮะมันเป็นธรรมดาดอกหมอล่ำหมอลองบางที่เสียงบ่คล่องไพเราะหมอหูฟ้อนจังซี่ฟ้อนบ่เป็นตาดูขออภัยอย่าโทษเขาร่าจงโปรดเห็นหมก

มาใหม่ๆถ้าหากเปรียบเหมือนไก่ล่ะกำลังเล่นขันเล่นได้สองสามวันเทิงใสเทิงสันพอใหญ่เอ้ยหัวใจดินดันขึ้นเร็วพอแห้งขาก็เลยสิแข็งตุ่นยืนบ่อยู่กะรุ่นหน้าด้วยมูพวกเบาหรือสาวกับทั้งลุงหรือเอาทั้งอาหรือป่า

เอาละยกแรกแหกมันเนาะพ่อใหญ่เล่นน้ำพอกอน้ำคู่เล่นล่ำก็ต้องมีครูเล่นหนังสือก็ต้องมีครูเป็นลักธรรมดาผู้ใดบังอาจประมาทครูผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ค้าบ่ได้บังอาจประมาทครูระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์อยู่เสมอแล้วฮานี่จังไหนจังว่าจังสั่นพ่อใหญ่ผู้ใดบังอาจประมาทผู้ผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้เพิ่นมาเกียมผีเฒ่าเกียมเจ้ายืนอย่าเฝ้าเบิ่นโตเป็นคนผู้น้อยย่ำสิโศกสิต้อยต้องมีผู้มีบาต้องกราบไหว้เว้าหาเถิดทุนมั่นจังแมนธรรมดาดอกพ่อใหญ่ลูกเต้าลืมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่ามั่นบ่ดีลูกสิลืมคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่ามั่นบ่ถูกเฮ็ดหน้าก็ต้องเบิ่งเขาปลูกก็มีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่ก็บ่ตายดอกอีพอไปใส่ก็บ่เฮ็ดตั้งแต่หมู่อย่าซะเป็นคนรู้หรอกผิดเหตุผิดข้องให้ไปตามทำนองอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นศิษย์บอกลอกว่าบ่มีอาจารย์คนว่าเรียนน้ำพอคนว่าก่อน้ำคู่ผู้ใดรู้ผู้นั้นได้เถิดทูลไว้จังแหน่งดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ฮู้จักนั่นรู้จักนี่ถูกยังบ่เคยเสียดอกแม่ผู้ข้าบ่มันศิษย์เดิมครูสิเถิดทูลบูชาไว้บ่คือคนบางคนเพิ่นสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตั้งเที่ยงล่ำจนมีชื่อเสียงจักไปสอนนายแต่เขาบัดคำเบาเพิ่นอยู่ดาวส่วนตัวผมดอกแม่บอกให้เบาเก่าเล่าดูถูกให้เสียหายดอกแม่เอ้ยสาธุเด้อล่ำมื้อนี้คุณของพ่อจันทองให้แนมนำสองทางให้เห็นแจ้งให้เป็นแสงเที่ยงใจเป็นแสงไฟแจ้งสว่างให้คุณพ่อนำทางเป็นแสงไฟน้อสอง

หากผู้สร้างนามทำบุญมานี่ถือบาบุญคุณหลายสร้างหยังกับบ่ทอสร้างบุญคุณหยังบ่ทอคุณพ่อคุณแม่แกหยังบ่ทอแกคุณแกสร้างขาดหยังบ่ตกขาดศีลธรรมนำหยังบ่ทอนำคล้องพระเจ้าเศร้าหยังบ่ทอเศร้าบัดสีตายพ่อใหญ่เอ๋ยพ่อใหญ่สุขด้วยพลมาค้นคว่ำตายนี่มันแขนข้อทุกบาทยางขึ้นชี้สร้างกับไปน้ำขึ้นชี้รถกับไปน้ำเพิ่นมาหนีบ่พ้นลงน้ำกะเราตายบ่ว่าน้องและไอ้ก็คือดังเดียวกันดอกแม่ไปมองเดียวกันบทนี้พ่อเอ้ยบ่เคยพ้นแม่นสิมีเงินล้านกะตายไปคือเก่าโอ้ยองค์พระพุทธเจ้าสอนไว้ดอกแม่นจริงท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจนเลือรวยก็จะตายกันไปทั้งนั้นแม่นบ่ครูบา นี่แหละเพราะฉะนั้นเพราะว่าเสาหยังบ่ว่าเฒ่าบัดสิตายขายหยังบ่ทอขายขี้นาบ้าหยังกับบ่ทอบ้าเลขบ้าหวยรวยหยังบ่ทอรวยที่เฮาทำบุญไว้ให้หยังบ่ทอให้การท่านเพิ่นว่าท่านไปแล้วปล่อยผลบุญสีน้ำทรงเอาคิดใจเป็นที่ตั้งบังให้แก่ผู้ตายผู้ทำบุญมานี่กะบังเพิ่งกองบุญดอกแม่บุญบ่สนเสียหายสิอยู่ยงนกโค้งที่แม่นที่ไปทั้งใต้ทั้งไหนก็แล้วแต่บุญสีน้ำสวยอยู่สู้ผ่านบ่ห่างคำว่าบุญนี่เทียบแล้วก็คือดังท้องคำดอกแม่แม่นสิฝังในดินก็ดังเดิมดาเขาท่านเอาทำไปแล้วบ่มีสูญเสียเป่าบุญนี่ล่ะซอยเจ้าบ่มีเศร้าดอกมวนมองหนึ่งท่านสองศิลปะวานาพร้อมจัดจักท่วมแนวแอนมีศรัทธาเนาะเป็นใหญ่ทุกในโลดสมุทัยเกิดขึ้นดอกมีแท้ดอกแม่นบุญเกิดจากใจได้บ้างหรือเกิดแห่งทั้งอารมณ์เกิดจากใจสะสมหนอตัวอารมณ์มันจึงตกมาเป็นชั้นหรือบุญหนอต่อพอชั้นสิล้ำต่อขอเจ้าบุญนั้นเจ้าอยู่ใสบุญนั้นอยู่ใกล้ๆแต่คนบ่ทำเมาดอกแม่มีแต่หลงเมาๆกิเลสตายดอกไฟบุญที่เฮาทำสร้างเป็นหนทางที่เที่ยวไตแก่คนทำบ่ได้หาสร้างตั้งแต่กรรมบาดาเพิ่นบอกไปคือตัวกำดำหมองถือเป็นของปฏิคุณเมือดมุ่นมั่วเมามีโลคะโทสะโมหะเข้าใจเฮาเอิ้นบาบาปนี่กิเลสของผมตั้งโลเลี้ยงบังการทำบาปบ่ยังคนบ่เสื่อว่ามันผิดเพิ่นว่าทำบุญทำได้ยากทำบาปทำได้ง่ายมันคือกับผู้เข็มดอกกองหู้มันหน่อยบุญนี่คนทำหน่อยผู้หู้ซอยว่ามันใหญ่ผู้เพิ่นทำเพิ่นก็ได้บ่ปันให้ดอกแบ่งกันสวรรค์มีหลายชั้นน่ะรอพอคนสิเห็นนอกจากทำบุญหลายจังเสร็จเอาทั้งขึ้น

นี่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างน้ำทำบุญถือว่าเดินทางถึกแล้วพ่อใหญ่เดินทางถึกเก็ดเซนแล้วพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นสร้างน้ำทำบุญไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้าก้าวแล้วคือผู้ตายคิดฮอดกันคิดถึงกันจึงได้สร้างน้ำทำบุญเอาบุญเกิดขึ้นมาได้จังได๋บัดนี้สิเต้นๆเบิ่งหน่อยหมอแค้นก็ได้ยาวจะหน่อยบัดนี้เฮาหมอแค้นโอ้ยวันซ้อนหลายพี่น้องเอ้ยคอยฟังไปซะก็เด้อฟังหมอลำฟังหน่อยๆสิบ่เห็นมองมวนพี่น้องเอ้ยฟังหลายๆคนสิแก้งแห่งมวนเด้อหมอลำเอาเริ่มแม่พ่อละจะมาสับนั่นเดินเที่ยวหาแฟนไปลานนอหมอแค้นเที่ยวหาแฟนสอแฟนสอบลังก่อนคือไอ้สาถาตกตำนี่ละตำรับจากแฟนสอหลับบอกนี่ไปหาลำทุกข์ที่บ่เห็น

สาธุสาธุสาธุพุทโธมังกะโลธัมโมมังกะโลสังโฆมังกะโลแล้วหานี่ว่ากูกูสันโธกูนาคัมมโนกัสสะโพโคตโมและสีเอ้ยสีอริยเมตโยตโนพุทโธจุมาโพกมาบัง

นี่จังหวัดสาธุเด้อค่ะขอย้อมมื้อน้อมประนมก่อนกลมกราบขอให้รู้ลาภได้โดยดำดังประสงค์และคุณพระองค์สอนสิให้ร่ำดีสีสว่างสมองก็ให้ได้ไวเร็วแล่นเร็วเมื่อสิบนิ้วค่ะขอยกใส่เก้ากลมกราบวันทาคุณและครูบาอาจารย์ให้สวยสู้นำอยู่กับทั้งคุณครูค่ะจันทองสอนสั่งขอนั่นเด้อขอมาดังละยุคเก้าดอมเจ้าอย่าสุไลคุณละพิตูฤทัยคุณพ่อ21คุณมันดา12ให้ช่วยปองน้ำปองมาฉลองวันนี้เสียงดีเกินมัวคุณละครูบาอาจารย์ให้มาสักสองอยู่สู้ไว้ที่สูงสาธุเด้อคอยเสียงชันฟงเสียงชันฟงดังไปฮอดเมืองแท้ในตู่กับเสียงแก้ในกล่อมกันในวันนี้กับทรณีเจ้าเด้อ

มาเรือคนเอ่ยเบาบ่ได้ฮักบ่อนแน่นก็แนวเก็บบ่เบาคือเมียอยู่บ้านโลกก็จอบของลับอยู่บ้านโลกก็จอบของลับพ่อก็นี่มาลำโลกสองทางวันหน้าพ่อมารำเกี่ยวทำสูงลูกบ่เอวหากินเอ่ยหากินเฮาสั่งละบ่หังสาแล้วจังก็ให้มาสาวพันนองสาวพันนองคันบ่คือเทนน้ำเห็นหน้าเมียพี่อยู่ทางหลังเมียพี่ยังกะกันเสียวต่อยอุ้มเบาพี่สาวเมียตนของตนบ่เอ้าว่าโอ้คนเอ้ยสาวพันนองกะสิจัดจองหนาวละมาตอนบ่เตียงเนื้อกำเกียงเด้อกำเกียงเวตาติงมันแก้วละเสนอมันเส

ยกแลกแหกมันพานกันก็ไปมีการไหว้อ้อย่อคู่ธรรมดาละแม่เพิ่นว่าสิทธิ์น้ำพอเพิ่นว่ากอน้ำคู่จะต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นว่าสิทธิ์ผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสิทธิ์ผู้นั้นรับชาติประมาทคุณอันนี้ลำพันธ์จะขอเธอตุ้นไว้เนื้อเก่าต่อมาบารายการที่สองก็ขอเบากับพี่กับน้องชาวบ้านก็เข้าสุขสุคนหมายความว่ามื้อนี้จะพาเพิ่นมีความเสื้อแม่เสื้อบาปมีแท้บุญมีกิ่งจังได้สร้างน้ำทำบุญเดินถึงทางแล้วเพิ่นว่าอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นว่าบุญสิเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแห่งผลท่านเสื้อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งหมายความว่ากันหมอลำลำพันขึ้นมาถึงหานถึงหอจังสี่คุณแม่เอ้ยการลองการล่ำกับบ่กล้าบ่รับร่องห้องตัวเจ้าของไปบ้านจังหนึ่งล่ำบีบบ้ำบีก็คือหมอล่ำอยู่แม่ไปบ้านจังหนึ่งบ่คือเขาเจ้าก็เอื่นเป็นแนวอื่นพูดแล้วบ่ได้เอื่นหมอล่ำละเอื่นแนวอื่นเอื่นแนวเขาเจ้าขึ้นบ้านสีเอื่นแล้วไปมามื้อนี้ผู้ขาบ่กล้าบ่ลาบ่ร้องห้องโตคั่นสิเปรียบใส่ไก่ก็เป็นไก่ตีกำลังหัดคันคั่นเป็นเปรียบใส่ฟันก็เป็นฟันผู้เฒ่ายามอีหยังก็บ่เข้าดอกมันโยกมันก้นนะแม่เอ้ยคั่นสิเปรียบใส่หน้าก็แม่นหน้าดอนขี้ก็ตายเว้ากันเสียง่ายๆคือคนถูกกับคนมี

ันหมอลำลำพันคือกับคนผู้ขี่ได้ลายอยากขับขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้งไก่ไก่เด้อพี่เด้อกันบังไก่ไก่มาคือลิงขี้ควรแสดงลมมาคือจังคนนมต้นอยากเสริมมาส่งขนำคือ

การร้องกะล่ำสิถือให้สู้ครูสู้คนนี่เป็นไปบ่ได้สังเกตบ่จังอีบัวผู้นั่งอยู่ทางพี่ค่ําข้างเนาะพ่อเนาะมักอยากให้หมอลำลำไม่ไหวคราวนี้แม่ทางพี่บ่ค่อยไปค่อยมาเด้อพันเด้อเปิดว่าได้เนาะแม่เนาะอันผู้จะนึงเปิดว่าล่ําซาๆผู้จะนึงถ้าเปิดว่าให้พ่อๆปานกลางผู้จะนึงซ้ําเปิดว่าให้ทางขุดลงฮอดก้นผู้จะนึงซ้ําเปิดว่าให้โซน5แก้วโลดเด้อผู้

0: ล่ะพี่สิให้ถือเก๊กสุขุสุคนนี่เป็นไปบ่ได้การล่ำตั้งแต่สมัยตะกอนแต่กันเขาอื่นมาล่ำย้อนยุคไปวัง10ปี20ปีขึ้นหลังตะกี้เพิ่นว่าล่ำใช้แค่ดวงเดียวกับมวนหูพ่อได้สังเกตบ้างเด้อพ่อเด้อสมัยนี้มันบ่คือสมัยเก่าท่านเจ้าแท่งบ่เดามันสิเข้าบ่จังได
1: ้โอ้ยเป็นจังได๋หมอแข้ง
0: สมัยตะกี้บาง10ปี20ปีขึ้นหลังล่ำใช้แค่ดวงเดียวได้ฮอดซื้อให้ซื้อหน้าแต่ว่าสมัยซุมื้อนี้สังเกตเด้อพ่อเด้อไปบ้านใดบ่ได้ฟังหมอล่ำดอกบ่ได้ฟังเนาะพ่อเนาะ
1: ได้ฟังหยังล่ะ
0: อันได้ฟังเขาเจ้าสิไล่ตีกันฟังเสียงลูกระเบิดก็มีบ้านจังหนึ่งอันทางบ้านผู้ขาสมัยอยู่จังหวนขึ้นมากลับมาฟังล่ำสมัยเก่าๆอันล่ำใส่แค่เต่าเดียวมันมวนหูพ่อได้สังเกตตั้งแต่สมัยอีเมียเป็นสาวล่ำใส่แค่ดวงเดียวได้ซื้อให้ซื้อหน้าไปตาลูกตาเต่าแต่ว่าสมัยสมัยบ่คือสมัยเก่าเนาะพ่อเนาะจังคอยกลับขึ้นมาหวนขึ้นมาให้พี่น้องได้รักษาไว้ซอยกันเพิ่นว่าเสียงพิ้นเสียงแค้นซึ่งเป็นแดนมรดกอีสานบ้านเฮารักษาไว้เด้อพ่อเด้ออย่าให้มันสูญหายจากหัวใจของเฮาชาวอีสานสุขูสุคนยกแรกแหกมันบ่ทันได้เว้าหลายใจห่างดอกเนาะเว้าไปหลายใหญ่ไปห่างมันบ่คดียกแรกสีเจ้าๆสีเอายาวกระพี่มาแค้นก็เว้าเรื่องที่

0: เสียงขิ้นเสียงแค้นเราก็ไปมาล่ำมาลอยเบิ่งเด้แม่ยายเอ้ย
1: ไม่ใช่
0: ขี่ไซบักห้อยแม่ยายจูบเล่นไปซะละเสียงแค้นมันละมวนกระดอกกระเดียละเจ้าบ่าวละสนั่นสาก่อนนอตาเอาละนอสาท้าว่ากันฉันนั่นละแต่นามาเบารำกันมันไม่สะท้ายละพี่น้องฟังมันต่อไปเอาหันแล้วได้ยินยังได้ยินคืนคืนก้องความเมฆเมฆโคมาหาว่าโยผัดผัดปุ้งเปลี่ยนนามตามนี้ละน้ำพุ่มบึนดาโปละเฮลังละกระนามตั้งตอนตอนตุ้มลมบนบักเยอะตอนกระดอนดอกใบดวกสักละกูน่าเด้งนกเสือเสียงห้องจัง

0: 看看我的看看看看龙顶外人啊看看看看龙顶外人啊看看看看龙妈发金啊发金啊顶外来干叫了干叫了干啊干啊包龙杀过了那龙老塞看看人来我看家我龙发金啊我来那哈你妈龙外我的啊那那边我没看到那
1: ไหว้อ่อยอกคู่ระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์คนเฮาหน้าหน้าจิตต่างจิตของคนมักบ่คือกันเพราะฉะนั้นพยาบาลมักหยังกับบ่ทอมักท่าแม่นบ่พอยิสุขมักหยังกับบ่ทอมักท่าหนาหยังบ่ตนากิเลสเหตุหยังบ่ทอเหตุฆ่าคนตายบายหยังกับบ่ทอบายบายว่าซั่นบ่พื้นล้มนี่ก็ดีตัวของอยู่ของกินเนาะพ่อใหญ่คนก็ยี่ย้อนนมแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ยี่ย้อนนมเพราะฉะนั้นหน้าหน้าคิดต่างคิดของคนมักบ่คือกันการร้องการล่ำมานี่ผู้ขากลับร้องตัวบ่ได้หมอล่ำล่ำพันกลับร้องตัวบ่ได้สิบวันซาหาบ้านลือเพราะฉะนั้นเพิ่นจังว่าเตะกะเลในดิตการผ่านมาหลายหลายปีเข้ามาแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติบอกไว้ว่าคนเฮาถือศาสนาพุทธสร้างน้ำทำบุญขึ้นมาคนเฮาให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแก้วสามประการแม่นบ่พ่อใหญ่คุณเมียอยู่หัวคุณผัวอยู่ก้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ดินที่หญ้าศรัทธาเจ้าให้เกียวคุณพ่อแม่คุณพ่อมีอยู่21คุณแม่มีอยู่12เป็นหยังจังบ่แบ่งให้ทอกันพะนะเพิ่นว่ามันสิเป็นมาจังไหนบู้พี่น้องเอ้ยทั้งฝุ่นฟังในเด้อเจ้าก็ได้อันผู้สาวนางฟังล่ำทั้งฝุ่นก็ดีคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อันเป็นจังไหนบ่คือบ่มาสอยจักคนแหน่น่ะน่ะยับมาทั้งพี่ในเด้อมาสอยซอยในเด้อผู้ฟังอยู่ทางหน้าหันก็ดีนี่ล่ะเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดมาให้รักษาปากให้ดีปากดีเพิ่นบ่มีสีแก่หน้าปากบ่ดีสีไหลออกปากมีนิทานมาตัวผู้ขาสิขอล่ำเป็นกติกตังสู่พี่น้องฟังแก่หน่อยคนข้อเฮาเกิดมาต้องระวังให้มากระวังมือระวังปากบดส่วนทั้งกายปากบ่ดีเฮ็ดให้ทำผิดได้โทษใจของเจ้าก็จะโกรธอดกลั้นทัน

มากดีพอปากเสียพอปากไผไผคือกันนี่นี่ท่านละหยันฟังเด้อสิเว้าผมสิจกแค่เข้าต้นลากมาจ่าออกภาษาสระสับมาเพิ่นมาไผปากดีพ่นสามีเขามีผมมีหอดเงินหนอดท้องละบ่อึดบ่อยากยังมีสองผัวถากผัวทนเมียทนบ่มีลูกจักคนถูกขอถูกขอดเมื่อหลังอย่าอดปอดผ่าขาดจำหำนี่ก็จังแม่นกับถูกไรผมถูกสร้างถือถูกกระพ้ากันอยู่อดสาทำเพียรวันหนึ่งนั่นผัวเตือนผูกเด็กลูกเศร้าให้เมียลูกเดินเขาจัดแกงอาหารผัวที่ไปจัดการหาเงินจักหน่อยส่วนผัวเมียเนี่ยก็ซอยย่อหยบตบมือพ่อเสร็จแล้วก็ถือลงเงินโขกปลาได้กระสุนใส่บ้าครับพออาหารไปเดียวคุ้มต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินทองถึงป้าไม่และกะล่องยิ่งดูต้นไม้หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นไม้นั้นหนาไปในข้าวนั้นเทวดารักษากันรักษาละบ่ชุ่มกันอยู่เทวดาหลายมูรักษาเงินพ่องก็เลยพูดเสียงหองขึ้นมาพร้อมบาทโอ้ว่าผู้ใดบังอาจเข้าป่ายิ่งหาเพื่อประสงค์หาเอายิ่งยังบอกแกตุ๊กตาคนแก่ขอไหววันท่าว่าผู้ข้าในมาหายิ่งเอาทรัพย์กรุณาขอนับให้ผมจักที่ให้ผู้ข้านี่มีเงินทองผมมุ่งเทพพระดาบโอ้สู้ไว้กลับขึ้นเมื่อถึงว่าได้หรือเสียกับว่าท่านให้ดอกพ่อได้ยินข้าบอกพวกมูเทวดาก็เลยกลับขึ้นมาครับขึ้นมากับกับขึ้นมาทิ้งให้เราของเขาโอ้ยนั่นเร็วมาทิ้งเร็วแล้วก็เราแก่พันล้านยาเนี่ยแล้วก็เฝ้าตุ้มมาน้อติดกับผมเรื่องยามเนี่ยบ่มีให้มีจมปากกาแนวไรในขึ้นนั่นเทวดาให้เงินคำมามอบเห็นว่าผัวไม่ชอบกันแล้วพ่อดีสิให้เขามีเงินท่องกลมมูมอบไปแล้วกับตูปลาใหญ่หลงหนาตื่นเมื่อเศร้าขึ้นมาเงินท่องอากลากพ่อใหญ่บ่มีถูกไม่อยากจักเถื่อจักที่นี่แหละผัวไม่ดีปากปั่นโอ้แซ่บบ่เล่มเล่มแหลบมือเศร้ามือแรงกะเลยซาไปแข็งบ้านไก่บ้านไก่ใครก็เห็นหมอได้อยากเฮ็ดอยากนี่หมอนั่นนั่งซื้อสีเป็นคนถูกอยากแต่ว่าเมียหมอปากกะบ่มวนปัดได้หมอก็คิดจักไปหาเงินนำหมูตื่นขึ้นมาละบ่สู้กับภรรยาว่ากูสิไปหาเงินท่องมือนี่เนี่ยเลยว่าหูขี่เงินอยู่ทางไหนเสียงแกแล้วก็ไปลงเงินเข้าป่าได้กระสุนใส่บาครับพออาหารไปเดี๋ยวคว่ำต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าคือเก่าล่ะยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์ถึงเงินทองถึงป้าใหม่และกะล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นนะในข้าวนั้นเทวดารักษากันรักษาธรรมะคือเก่าส่วนในศีกลวาอยากมีเงินเทวดาบอกเดินกลับขึ้นสักก่อนไปกลับขึ้นไปโยบอนบ้านซองของตู่กลับมาบ้านเนี่ยพอเรามาหัวเสียงกันบุญดีบวกพวกไปกินขี่ใจลังน้ำหมาในขึ้นนั่นเทวดาน้ำมาสืบดูสาเหตุเป็นตนาสุขเหตุมันบ่อเรนใดมาเห็นแล้วเสียใจเพชรทำไปมากพอบ่ปวดเนี่ยปากบ่สามาขี้มันบ่ชอบต้องดีเสียหายย้อนปากถึงวันหลังแล้วหากเขาป้ายิ่งหายิ่งไปถูกสาขาหักลงปวดผ่าหน้าไม่หักลงฝาดเถือกฟางพ่อหอยแต่ก็หาก

ล่องกันลำมันก็มีหลายแนวเนาะพ่อใหญ่เนาะผู้ลางคนก็มักวาดอุบลผู้ลางคนก็มักวาดขอนแก่นผู้ลางคนก็มักวาดสระข้ามลำอุบลกับลำศรีสะพานจะน้อยตัวเจ้าเคยเห็นบ่มือค่ำหูจะน้อยอ้าปากล้มกระตาสวดสิสอดเศร้าเบิดสามขอนแม่นว่าเด้อนายพ่อเข้าแล้วเดินก่อนซ้อนต่อบ่รออยู่ซาผ้าเจ้าเอ้ยมันซาพอดตัวเนี่ยเอาเร็วๆแบบปวดแท้สงจะบ่ได้ยินอย่างใดยินบานบานบานบานบานนางเอกโซ่ต่างนี้ดีต่างอยากการลงทางเราเอ้ยแจกเงินแตนโอ้ยมันเร็วพอดอาจารย์เอาแบบซาแบบสลักข้ามห้องนี่นะเอาคำพอดีนี่นะเดินนี่ท่านมันม้วนในผู้เฒ่าฟังเอ้าเงาก็แล้วกันพ่อใหญ่ลุยบ่ได้เฮาไปสู่เขาโอ้ยวันซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยผู้ใดได้ยินเสียงตีเสียงแค้นผู้นั้นห่าวผู้นั้นหันนี่อันยืนตัวพ่อใหญ่ผู้ใดได้ยินเสียงตีเสียงแค้นเสียงหมอร้องหมอลำบ่คึกคืนนั่งผู้สู้ผู้สีผู้นั้นสิเป็นโรคตับแข็งพนักว่า

ล่ะจะพวกถึงพอถึงพรตามกว่าละบ่เศร้าทั้งกินเหล้ากับเน่งนมเศร้าเมื่อเศร้าจับจองกระเพงปุ่มจับพอข้องมาตีตุ่มมุงตุ่มมุงตุ่มมุงละผู้ตุ่มมุงตุ่มผู้ตุ่มมุงพอถึงแล้วเราไปโอ้ยนั่นแล้วนี่มุงไม่ได้เราดาบเป็นแถวแนวเฟิงไฟมูลิ่งมัดเต้นเห็นคนแล้ว

ว่าส้นใสอยู่ส่วนดังพญาบ่ลมมาสีส้นใสต้นแกงเงาหอมแจ้งเจ้าจอมจากคุณสู้สักใช่ชอบหกเท่าตอบกลับกันเป็นนาฏจันทร์เสียงเนื้องั่งขึ้นคลองเสียงขึ้นคลองสาคุณโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

สวยสารทั้งจักรวาลและแก๊สสั้นทั้งขอบขันบ่อลินดานทั้งจักรวาลและกวยกดแกงถูกถั่วแห่งหอไปมาบุตรกำลังฟ้าวาทุเทวูดังนั้นเป็น

ตุ่มไผในนาคอนเดชสันดอนมาที่นั่งเต้าขึ้นเมื่อบานมันบ่สมบอกควรพระเสียมานอนทางกลางสลาอยู่กลางป่ามันบ่สมบอกควรพระเสียละแม่ป่าละแม่เหลี่ยมในเมืองบ้านจมนมองว่าเชิญเด้อโอ้ยเชิญบ่ขึ้นมาอ่องดิ

เจ้าตีพองให้แน่อีแม่เอ้ยบ่มันเงานอนแน่อีแม่เอ้ยบ่มันเงานอนล่ะบ่แม่ใหญ่ทั้งคุณอันพ่อใหญ่ท่านนี่ก็เงานอนล่ะบ่พ่อใหญ่ตีคล้องเลยพ่อใหญ่เอ้ยคั่นเจ้าบ่มีคล้องตีให้เจ้านั่งย่อมยอนั่งย่อมยอกำกับปั่นแน่แน่

ะพี่น้องในเบิ้งซีดีแล้วท่านมีการมีงานก็ไปติดต่อจ้างสำนักงานสยามธุรกิจบันเทิงหรือชุมพรโปรโมชั่นก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยคิดฮอดคิดถึงลูกหลานเรียกมาซอยในการในงานเรียกร้องเอิ้นมาโลดพี่น้องเอ้ยเอิ้นมาใส่โลดอยากฟังล่ำมวลอยากฟังล่ำสิ่งหรือบ่สิ่งพี่น้องก็ไปจ้างเราเด้อพี่น้องเอ้ายาว

ราพูดให้ยิ่งลำคอลึกมาพ่อเรื่องเราเมียนปัดนี่ตรงเทงมาอย่าล้มผัดบ้านติงยิ่งนั่นคือราคาราและหลัดแดนตะบาร์น้ำตูน้ำตุ่นละกระโดดดันดูเท้าเคยทนทำขาแต่ทำแท้แกก็เล่นก่อนหมูจอง

อาเพิ่นว่าขี้หิปฏิบัติบัดหยังบ่ต่อวัดตะวันสงสารหานหยังบ่ต่อลูกปืนบืนหยังบ่ต่อซุ่มหมดเจ้าบืนอยู่อึกหมู่ก้อยบืนได้บืนดีแล้วบ่เร็วก็บ่ได้หิหลังกดฟังจังนี่ล่ะพี่มันเลยเป็นมาฮอดสมัยซุ่มนี้ยุคนี้มันเป็นมาจังได๋ผู้จังนึงจะได้ว่าศาสนามันสวยมันแหลมก็มาแล้วตัวพี่ผู้จังนึงว่าศาสนาสวยอันผู้จังนึงว่าศาสนาแหลมแต่ลำพันธ์ขอกับท่านว่าศาสนาบ่สวยคนกลางว่างเคืองตามที่พันในเบิ่งมันบ่ค่อนบ่ฮ้อมนี่ล่ะแม่อีพ่อมีแต่คนจอมปลอมเป็นไปตั้งหากับคนหมู่มาก่อนเด้งของเด้ง

นี่ล่ะพ่อว่าศาสนาซุมื้อนี้บ่เก่งดอกพ่อยังเก่งอยู่คือเดิมคนบ่เติมตามติดดอกต่อมาไผซอยมันบ่มาทางคอยต่อยลงดอกอีพ่อหลานพ่อสอก็บ่ลุยไปได้ศาสนานี่ล่ะพ่อเพิ่นก็ยังว่าไว้ดอกว่ามนุษย์คนเฮากินบ่มีแนวเหลือดอกเหือเต็มจักด้านศาสนาอาจารย์เจ้าสอนเฮาทั้งโลกว่ากิเลสเหล่านี้ดอกพาให้ว่าซื้อซ้ํานี่ล่ะพี่พาบ่ให้เฮาขามดอกโอเอ็งกันดานนี่จากเมืองพระนิพพานก็พอเฮาเมาบ่าคนเกิดมาบ่ยืนมันพันปีดอกจักเครื่องอย่าเสือเด้อพี่เด้ออย่าไปเสือว่าเกิดแล้วกันยืนมันดอกบ่ตายอายุเฮาหน่อยหายบ่ถึง100กว่าปีดอกพออย่างผู้ยืนอีหลี80ปี90ปีก็ตายจ่อยมันมีเวลาหน่อยอย่าเมามั่วกว่ากี่ฝุ่นนะทำเราเด้อพอเด้อทำท่านไว้เป็นทุนเรากุศลข้างหน้ากันยังสิได้ดอกเพิ่งอีกนี่ล่ะพ่อมันเรากินแนวบ่ได้ดอกสังขารฮะแนวตัดใจฟุ้งมากกะส่วนเป็นแนวนั้นมันคือกันกับน้ำคนเฮามันบ่เที่ยงมีเท่าไหร่เท่าน้อยบางครั้งก็บ่มีทรัพย์สมบัติ

ี่ล่ะพ่อย่าเมาตายไปแล้วพวกลูกหลานพากันหามไปติ่มปลาซาบ่เห็นว่าเศร้าๆเศร้าสาสูเศร้าสาสูสูยาเอากูไปดอกจูดเผาเศร้าเอ้ยให้สูเศร้าเศร้าไว้กูขึ้นเมื่อบ้านก่อนขึ้นไปเอาเสื้อผ้าเฮือนเล่าว่าตาบุ่มบ่เด้อพ่อบ่เห็นขึ้นมาเว้าถามเว้าอีหยังอีกสูมาทําแม่เงินล้านกูอยู่ใส่สูเป็นหยังจังบ่ให้ของเก่ากูหาให้เหลือหน้าของกูไก่หมูบ่เห็นเว้ามีเงินแสนไก่เจ้าพ่อเพียงใส่ปากให้บาทเดียวขอรออุ้มไว้ปะท่าตายโคตร

ละพอเกิดมาแล้วเกิดเจ็บเจ็บตายมันเป็นหลักการธรรมดาคนเฮาฮู้ตั้งแต่มื้อเกิดเนาะพอเนาะมื้อตายบ่รู้จักคนจังว่ากันสวยเรื่องตายมันมีหลายมีตายกิบตายหายตายไหวตายวอดตายกวาดตายกุมตายงุ่มกระดูกตายผูกตายมัดตายอัดตายหีเพิ่นว่าตายแกนจังดอกฝ่ายตายไหวนกเอี้ยงมงคันเสื้อเรื่องตายบ่อยากเฮ็ดหยังจักแนวดอกคุณพ่อนี่ล่ะพระเจ้าเพิ่นจะได้ตัดแล้วบ่ได้ห่วงหยังจักแนวเพิ่นจังสิปะลูกปะเมียออกนี่ไปบวชบ่นี่ฟังนิทานต่อเนาะพ่อเนาะเอายาวๆมันก็น่าจะพี่

บัดนี้เด็กเข้ามาพ่อสมควรแล้วผู้ข้าสิขออำลาพ่าจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่อวยพรในคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพผู้สร้างน้ำทำบุญอุทิศส่วนไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้ากล่าวแล้วเพื่อผู้ตายบัดนี้คุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่ถึงเวลาแล้วป่าตามที่กำหนดกันสิไปไผไปมั่นกองละเด้อไก่เก่าลาคนื้อสมสลาหน้านางงามสู่เพิ่นลำพันเอ้ยบ่อยากจากเลยเกินนี่มีอยู่หน้าศิลานองแกนสมอนจิตพี่ชายมโนห่อนบ่อยากจากพ่อเมียเสียกองบุญศรัทธาสว่างมาจนแก่งล่ำแต่แรงสามทุ่มคุ้มกันจนบ่เมื่อยพ่อเจ้าผ้าเบยแม่เจ้าผ้าเบยอึดนอนแม่นผู้ฟังได้เงินแม่นมอล่ำยะสะเผาจมเด้อพ่อเด้อบุญสิบ่เต็มบัดนี้ผมชุมพรสิขอไว้พ่อในคุณพ่อคุณแม่แล้ววิ่งบ้อนคุณพระศรีรัตนไตรให้คุณพ่อคุณแม่อายุยืนเหย้ามันพันปีอย่าได้ลาคว่ำเก็บอย่าสุได้คว่ำไข่อย่าสุมีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินพันนอนฝันได้เลขตัวดีๆเด้อพ่อใหญ่เด้อชื่อโลด66เด้อพ่อใหญ่เด้อกันเลขบ่ออก66เอาขอนมาตีหัวหมอแค้นโลดเพราะว่าเล่าฝันขี่ตัวเอาคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อายุยืนเหย้ามันพันปีจะได้ลาคว่ำเก็บจะสุได้คว่ำไข่จะสุมีนอนหลับไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนแปดมือไปได้แก้วมานี่โชดทอดหายมาผ่านมั่นหายมา

้บรรดาพ่อพี่น้ำนาวสันนั่นลงเงาเจ้าทางลองเมิดพี่น้ำลองแล้วมาฟังข้าสิว่าก่อนแล้วบรรดามันกาวสันสินศิลปินดอกลองเอวว่ากันไปหลายแนวต่างคนหาว่าขอลำลองแชงประชันบัดนี้หันมาสั่งแม่ป้ากระดาบ้าเอาอาธนาไปละหาคุณลุงดอกตำสูงประคุณทานหลานขอย่อมือตั้งวันท่านั่งแล้วกะว่ายกมือกราบศรัทธาจิตเมตตาแผ่กว้างได้ทำสร้างดอกแตงบุญสาธุเด้อพ่อเด้อขอให้บุญก่อเกื้อก็เป็นที่อุดหนุนให้เป็นทุ่งลองรับต่อไปให้ไผ่ซอยให้บุญคอยเสริมสร้างเป็นหนทางเที่ยวไตสาธุเด้อคุณพ่อสาธุเด้อคุณแม่ท่านไม่ติดตันตั้งตั้งแน่นจนมโนเกิดชาติใดท่านโกรกรรมกึ่งเสมอกันเกื้อหรือว่าในสุขียาสุมีไผ่ตองเงินหรือทองให้ไหลเข้าในกระเป๋าจะล้นดังอีกพละกำลังยามีตกตำลาไปนายชิ้นแฉ่งฟังลำจนอดแกงแกงสว่างดอกพอดีจากกันที่เดอแฟนจากก่อน

0: ว่าเพียงกว่าบางเป็นความสิทธิ์มันล้ำพันนองทำคณิ่งบ้านเหียนมาสั่งไปสู่ดอกคุณพี่หมอลำกับหมอแข้งคนสวยสีจากกันละเด้อเพียขอโทษทีดอกคุณข้าบ่าวหมอลำผู้ลูบลอลอยเด้อพี่เด้อ
1: รอมันผู้นางฟังอยู่ทางคุณดอก
0: บอนมันผิดฉันขออย่าได้เครื่องปวดแขนแฟนนี่น้องอย่านายแหนเกิดยากเด้พี่ชุมพรเด้อเอ้ยเกิดยากเด้บาดสิแกงบัดแห้งแตงความเหงาจุดเห็นยามเฮาอยู่ล่ําดอกคู่กันแน่เด้ออ้ายคือจังหลากับฝ่ายบัดยามเช่นยังเป็นคู่โอ้ยคือจังปุ่นกับผู้บ่เคยแม่แต้มก็ยังโทรคู่กันอันบ่าวฟังลําบ่นั้นอย่าได้โกรธโกท่าโปรดเมตตากรุณาอย่าว่านางเด้อพี่

จไปทำไมกันเล่าเสียใจไปทำไมกันเล่าทำไมรักเราจะง่อยเหงาไปทำไมไม่รักไม่ต้องเสียใจไม่รักไม่ต้องเสียใจไปหาเอาใหม่หาเจอหน้าเชิญ

สิบ่อยากได้มอลำก็สิบ่อยากได้ข้อยอยากเป็นไผของแม่เซาดีเสมาพี่บ่าวผู้ดีอิ่มใสแล้วว่าคิดอยากได้นำน้องแม่บ่น้อมสาดเพื่อนมันเป็นสาดโคมสาดเพื่อนมันเป็นสาดโคมสาดตัวมันเป็นสาดพาวไปเด้นอสิมาจามจังนาวเอาพาวขึ้นสิโพซ้อนและน่าไปนวลในนี่นาและน่าไปนวลในนี่นาทางตาละผู้สักจนทนเบาสู่เพื่อนพันบ่มองเอาเอาพวกเขาพันบ่ของซ่อนโซโซลงนอนผู้เดียวแล้วโซโซ้ลงนอนผู้เดียว

เอาตัวลูกน้อยย่างเข่าพุ่งหนาปลาไม่ใหญ่พุดลุ่มแล้วหลอกให้สองเท้านั้นเล่าลูกพ่อใหญ่เอ๋ยสองมือจับ

โอ้ยสองเท้าดับชีวีมือยังนกจอก่อนในหลุมหันอยู่ป่าไผ่แล้วจังไว้ว่าเปล่าไป

มันสิง่ายลุ่มตึงคือกับหมอพ่อไม้ท่านสายแล้วแก่บ่ทันสติสัมปชัญญะนั่นคุ้มครองโลกคุ้มครองคนบ่มีทางทำผิดท่านคิดต้องสติตั้งฟังเสียงล้ำเสียงล้อ

เตือนแม่เคยเว้าในจดหมายบอกคือขาดบุญคุณของบาทเบี้ยแม่เสียให้ส่งลูกเรียนพออยู่เงินแม่อยู่เงินเพียง

จำขาดแล้วเงินสิใส่กับบ่มีคักอีหลีลูกอยู่พุ่นใจแตกมุนบ่เอาไหนนักนักไปย่านเสียพุ่นหมู่นั้นพุ่นเอาเหลือให้ลงไล่

ปัญญาเพิ่นสิเลิศล้ำผู้ทำทานกันพระเวทตกฮอดเขตเดือนสี่คอยจัวหน่อยอ่านมาทีมีฮอดยา

0: 念我袂当。
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอี

0: โก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081

0: 0975-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไปเอาหอเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังถ้าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นเฮานี่แล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้องอ่อยฝ่าลงไปเอาขอนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดอี

ฝันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นยังอายอาเศษแต่ท่อกศเงินที่เสียสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้ว

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกปาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเศร้าว่านั่นคือตักปาดจังหันเด้อคำเอ๋ย

ไอ้ที่ทั้งหลายมื้อนี้เดือน9มื้อดับแห้ง14ค่ําให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาน้อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

เห็นตาหลานพันพุนเข้ามาสักอดิจาลูกพ่อเอ๋ยโอ้ย

ลูกของตัวสางบ่หูบ่น้องลาพ่อแม่คอยมีแต่ยังยังหอยพ่อกับแม่ดันหิวโหยมีแต่ข้างนั้นโอ้ยโอ้ยซองแต่ทางลูกมาเอิญ

ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมาย

0: และพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เมื่อหลายเดือนก่อนมีโยมผู้หนึ่งอายุ70กว่านะเรียกว่าค่อนไปทาง80แล้วนะมาหาตมาโยมนี่นั่งรถเข็นมานะเพราะเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่อัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเวลาพูดเนี่ยก็จะพูดไม่ค่อยชัดโดยเพราะเวลาเครียดมือก็สั่นขาก็เดินไม่ค่อยได้แล้วสีหน้าก็หม่นหมองเธอก็เล่านะถึงชีวิตของตัวเองและความเจ็บไข้ได้ป่วยมีตอนหนึ่งเธอก็ตัดพ่อขึ้นมาว่าเนี่ยฉันทำผิดอะไรนะถึงต้องมาเจอแบบนี้เจอแบบนี้คือป่วยเป็นพาร์กินสันซึ่งเป็นมาแล้ว5ปีเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยนะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่พักผ่อนก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ทั้งที่มีเงินทองเยอะและที่จริงเนี่ยครอบครัวก็เรียกว่าสบายกันทั้งนั้นสามีก็ยังอยู่ลูกทั้ง5คนก็ประสบความสำเร็จในการงานเป็นหมอก็2คนเป็นนายกเทศมนตรีเป็นพ่อค้านะก็เรียกว่าได้ดิบได้ดีกับทุกคนแต่เธอก็ยังมีความทุกข์นะก็ตัดพ้อเนี่ยว่าฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาก็บอกว่าโยมทำผิดแต่ผิดที่ว่านี่ไม่ได้เป็นการทำผิดในชาติที่แล้วอย่างที่โยมอาจจะเข้าใจหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยถ้าตัวเองเป็นโรคนะหรือประสบเคราะห์เนี่ยก็เพราะว่าทำอะไรไม่ดีไว้ในชาติที่แล้วนะโยมผู้นี้คงจะเข้าใจแบบเนี้ยนะฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาบอกว่าทำผิด

ทำผิดแน่แต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติเลยนะโยมทำผิดก็เพราะว่าโยมไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายร่างกายเนี่ยมันเคยส่งเสียงเคยเตือนโยมว่าไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนหน่อยพักผ่อนได้แล้วโยมก็ไม่ฟังโยมก็ยังไม่ยอมพักหลับนอนก็ไม่ค่อยสนใจเอาแต่ทำงานทำงานทำงานทั้งที่มีกินมีใช้เหลือเฟือธุรกิจก็เจริญร่างกายมันเตือนมาหลายครั้งบางทีมันไม่ได้เตือนในลักษณะความเหนื่อยความเพลียบางครั้งก็เตือนหนักเช่นเจ็บป่วยนะอาจจะแต่จะป่วยแบบเล็กๆน้อยๆนะสองสามวันก็หายร่างกายมันเตือนว่าพักได้แล้วแต่โยมไม่ฟังนะสุดท้ายเนี่ยร่างกายมันก็เลยนะทรุดหนักเป็นพาร์กินสันก่อนที่เป็นพาร์กินสันนี่นะมันมีสัญญาณเตือนมานานแล้วนะเบาบ้างหนักบ้างแต่ไม่สนใจและนี่นะพาร์กินสันนี่ยังเป็นการเตือนนะขนาดเตือนยังแรงแบบนี้โยมยังไม่ฟังเลยโยมยังทำงานอยู่นั่นแหละต่อไปจะเจอหนักกว่านี้นะนี่ผิดข้อแรกประการต่อมาคือโยมเนี่ยไม่ได้ป่วยแค่กายนะโยมป่วยใจด้วยความรู้สึกอาการที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ป่วยกายมันป่วยใจคือทุกข์ใจและที่ทุกข์ใจก็เพราะอะไรนะก็เพราะวางใจผิดอันนี้ผิดข้อที่สองคือไม่ยอมรับความเจ็บป่วยของร่างกายร่างกายเนี่ยนะเมื่อมันเริ่มแก่ตัวแก่ตัวนะมันก็เริ่มมีความเจ็บป่วยแทรกเข้ามาทีละนิดทีละนิดแล้วถึงเวลาก็ป่วยหนักมันเป็นธรรมดานะของสังขารแต่เป็นเพราะโยมเนี่ยนะไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้ว่ามันต้องไม่ป่วยมันต้องไม่ป่วยมันเป็นการวางใจผิดสวนทางกับความเป็นจริงมันขัดกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นพอมันป่วยขึ้นมาก็เลยทุกข์ใจเนี่ยผิดข้อที่สองผิดอย่างแรกก็คือไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายแม้จนวันนี้ก็ยังไม่ฟังนะยังทำงานหาเงินอยู่นั่นแหละและผิดประการที่สองคือไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้ไม่ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะพอมันแปรปรวนเข้าก็เลยทุกข์ใจอาตมาเนี่ยฟังซุ้มเสียงเนี่ยนะโยมคนนี้แกรู้สึกตัวเองเคราะห์ร้ายไม่มีโชคถึงตัดเพาะถึงมีอาการแบบนี้ก็เลยบอกโยมว่าจริงๆโยมเนี่ยนับว่าเป็นคนโชคดีนะโชคดีหลายอย่างสามีก็ยังมีชีวิตอยู่ลูกทั้งห้าก็ยังมีชีวิตไม่เจ็บไม่ป่วยประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แค่สำเร็จในการงานก็ชีวิตก็ยังสำเร็จครอบครัวก็อยู่ด้วยกันนะอย่างมีความสุขนะเหลนหลานเนี่ยก็ตั้งใจเรียนเป็นคนดีนะโยมมีกินมีใช้โยมยังมีตามองเห็นนะหูก็ยังได้ยิน
ที่เคยไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนก็เคยไปมาแล้วนะกินอิ่มนอนอุ่นนะเรียกว่าถ้า10อย่างเนี่ยนะโยมก็โชคดีไปแล้ว9อย่างเสียอย่างเดียวคือป่วยนะเป็นพาร์กินสันถ้าสอบนะก็เรียกว่าได้ 90% ถามโยมนะว่าเวลาสอบเนี่ยนะเคยได้ 90% ไหมคนเราเนี่ยเวลาสอบเนี่ยถ้าได้ 70-80% ก็เก่งแล้วนะถ้าได้ 90% ก็ถือว่ายอดแต่โยมเนี่ยนะชีวิตของโยมเนี่ยถ้าเรียกถ้ารวมเปรียบเหมือนการสอบนะก็สอบได้ 90% คือว่ามีของดีหรือโชคดีต้อง9อย่างนะเสียอย่างเดียวคือเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีแล้วโยมยังคิดว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายอีกหรือนะมองแบบนี้ซะบ้างนะเธอก็เริ่มมีสีหน้าดีขึ้นนะเพราะไม่เคยคิดเลยเห็นแต่ความเจ็บป่วยนะรับรู้แต่ความไม่สุขสบายเช่นพูดไม่ถนัดนะมือสั่นเดินไม่ได้แต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีนะแต่มองไม่เห็นพอพูดอย่างนี้เข้านะโยมก็เริ่มพูดชัดเจนขึ้นฟังรู้เรื่องมากขึ้นแสดงว่าแสดงว่าจิตใจเริ่มผ่อนคลายอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะหลายคนก็จะคิดเหมือนกับโยมคนนี้แหละฉันทำผิดอะไรนะจึงต้องมาเจ็บป่วยนะจริงๆความเจ็บป่วยเนี่ยนะเขาเป็นสัญญาณเตือนอีกระลอกหนึ่งนะเพื่อให้เราเนี่ยมาใช้ชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็เตือนให้เราวางใจให้ถูกต้องด้วยนะคนเราเนี่ยนะถ้าว่ามองไม่เป็นนะมันเห็นแต่ทุกข์นะถ้าวางใจผิดนะชีวิตก็ลำบากแต่เรามองให้กว้างเถอะนะชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมองให้เป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงสองคนพี่น้องเป็นโรคทารัสซีเมียตั้งแต่เกิดเป็นอย่างแรงทารัสซีเมียเป็นโรคเลือดมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์พ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นแต่พ่อและแม่เป็นพาหะของทารัสซีเมีย1บน1เป็น2อันนี้ลูกก็เป็นเต็มที่เลยเป็นอย่างแรงหมอบอกเธอตอนเล็กๆว่าอยู่ได้ไม่เกิน20แต่ว่าเธอก็อยู่ได้จนกระทั่ง30กว่านะร่างกายเธอเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยแครกแกรนตาโปนนะกระดูกเปราะล้มทีไรเนี่ยถ้าไม่แขนหักก็ขาหักทั้งสองคนใส่เฝือกกันมาคนละเกือบ20ครั้งแล้วแต่เป็นคนที่มีความสุขเคยไปเป็นดีเจให้กับวิทยุคลื่นความสุขสมัยที่สถานีวิทยุยังไม่เป็นธุรกิจการค้าเหมือนทุกวันนี้ก็มีคนสงสัยว่าเธอมีความสุขได้อย่างไรในเมื่ออนาคตก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ในร่างกายก็แค่การเจ็บป่วยต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์มีคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสองคนเนี่ยพูดไว้บอกว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่
นะแต่ฉันยังมีตามองเห็นนะยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีหูได้ยินเสียงเพลงนะกินอะไรก็ยังอร่อยร่างกายก็เดินเหินไปไหนมาไหนได้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะเธอเป็นคนมองบวกสองคนเนี่ยมองบวกเลือดไม่ดีเป็นทรัสซีเมียแต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจมาสนใจสิ่งที่มันยังดีอยู่นะและสิ่งที่ยังดีอยู่เนี่ยก็เยอะสมมติว่าร่างกายเรามีอวัยวะอยู่ที่สำคัญสำคัญนี้ร้อยอย่างเธอก็มีอวัยวะที่ดีเนี่ยอาจจะ95อย่างนะไอ้ที่ไม่ดีก็แค่5อย่างหรือ 5% คนที่มองไม่เป็นเนี่ยก็จะเห็นแต่ไอ้5อย่างที่ไม่ดีที่ป่วยแต่คนที่มองเป็นก็จะเห็นไอ้95อย่างที่ยังดีอยู่นะถ้ามองแบบนี้ชีวิตก็จะมีความสุขนะแม้ร่างกายมีทุกข์พุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะสองคนเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะเรียกว่ามีปัญญาแม้ประสบนะความเจ็บป่วยอนาคตไม่แน่นอนแต่ว่าก็ยังมีความสุขหาสุขพบเพราะรู้จักมองบวกนะคนเราเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้แม้จะมีเงินแม้จะมีอำนาจแม้จะมีความรู้แต่ว่าสิ่งไม่ดีเหตุร้ายก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้เช่นเจ็บป่วยงานล้มเหลวถูกนินทาต่อว่าด่าทอนะสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักอันนี้อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อเช้าในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกหนีเรื่องแบบนี้พ้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรอย่างแรกที่สุดคือทำใจนะทำอย่างไรใจจึงจะไม่ทุกข์นะเมื่อประสบความเจ็บป่วยทำยังไงมันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเมื่อเสียทรัพย์ก็อย่าให้มันเสียอย่างอื่นตามมาคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะปล่อยให้เสียอย่างอื่นด้วยเช่นเสียใจแล้วก็เลยเสียสุขภาพแล้วก็ทำให้เสียงานต่อมาก็เสียสมรรถภาพคือพอหงุดหงิดนะกัดกลุ้มอารมณ์ไม่ดีใครมาพูดผิดหูแม้จะเป็นเพื่อนสนิทแม้จะเป็นลูกแม้จะเป็นพ่อแม่ก็ด่ากลับไปเสียเพื่อนเสียสัมพันธภาพคนเราเนี่ยนะเมื่อเจอเหตุร้ายแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ควรทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองอย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายอย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการป่วยใจกัดกลุ้มวิตกกังวลนะเมื่อเสียของก็อย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการเสียใจเสียงานเสียสุขภาพเสียความสัมพันธ์ไม่มีใครที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้นะเว้นเสร็จแต่ว่าเราวางใจผิด
หรือพูดให้มันง่ายกว่านั้นคือเว้นเสียแต่ว่าเราทำตัวเองคนอื่นเนี่ยทำได้อย่างมากก็ขโมยทรัพย์สินเงินทองของเราหรืออย่างมากก็ทำร้ายร่างกายเราแต่ไม่สามารถจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คนเดียวที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คือตัวเรานะหรือเพราะใจที่วางไว้ผิดนะอย่างเช่นโยมคนที่ว่าเนี่ยนะป่วยกายนะแต่พอวางใจผิดนะมันป่วยใจวางใจผิดตั้งแต่มองเห็นแต่ความเจ็บป่วยไม่มองเห็นว่าตัวเองโชคดียังไงบ้างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะนี้คือมองแต่ลบแล้วก็วางใจผิดประการที่สองซึ่งลึกกว่านั้นคือไปยึดติดกับร่างกายนี้ไปคาดหวังว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขนะสำคัญมากนะไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นอกจากการวางใจผิดปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความโกรธความเกลียดบ่นวายตีโพยตีพายเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยที่ทิเบตเนี่ยนะมีพระทิเบตที่ว่าเป็นลินโปเชอยู่ท่านหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ต่อมาเนี่ยถูกทหารจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจับกลุ่มคุมขังท่านนั้นไม่พอนะทรมานด้วยเราคงทราบนะว่าเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยหรือ60ปีเนี่ยนะกองทัพจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าไปยึดครองทิเบตแล้วก็พยายามเปลี่ยนให้ทิเบตเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีภิกษุณีจำนวนมากไม่ยอมผู้ที่ไม่ยอมก็จะถูกจับกุมคุมขังและทรมานท่านกุนเดนเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในจำนวนพระผู้ใหญ่ที่ถูกทรมานถึง20ปีนะต่อมาท่านได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านก็เลยลี้ภัยไปอยู่ธรรมศาลาประเทศอินเดียธรรมศาลาเนี่ยก็เป็นที่พำนักของท่านทาไลลามะทาไลลามะนี่รู้จักกับท่านกุนเดนดีเพราะเป็นอาจารย์ของท่านท่านกุนเดนนั้นเป็นอาจารย์ทาไลลามะท่านทาไลลามะก็เลยไปคารวะไปเยี่ยมสนทนากันก็มีตอนหนึ่งทาไลลามะก็ถามว่าช่วงที่ท่านถูกจับกุมคุมขังเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดท่านกลัวอะไรมากที่สุดแทนที่ท่านจะตอบว่าท่านกลัวถูกทรมานท่านกลับตอบว่าท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่าน

ทำร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถจะทำให้จิตใจท่านเป็นทุกข์ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านโกรธเกลียดความทุกข์ที่ใจก็จะเกิดขึ้นกับท่านท่านไม่อยากจะให้ใจนี้เป็นทุกข์ท่านก็เลยกลัวว่าจะโกรธจะเกลียดคนที่ทรมานท่านตราบใดที่ท่านยังไม่มีความโกรธความเกลียดเนี่ยทหารจีนก็ได้แต่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายของท่านแต่ท่านโกรธเกลียดเมื่อไหร่นะจิตใจท่านก็ถูกทำร้ายเกิดความทุกข์ใจในเนี่ยก็ถูกทำร้ายกายแล้วนะก็รักษาใจอย่าให้มันถูกทำร้ายและตัวที่ทำร้ายจิตใจเราไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่บุคคลแต่มันเป็นอารมณ์ความโกรธความเกลียดความกลัวความรู้สึกลบตีโพยตีพายยอมรับไม่ได้จิตผักใสพวกนี้ต่างหากที่มันทำร้ายจิตใจเรานะไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คำพูดของเขาไม่ใช่การกระทำของเขาแล้วในเวลาบอกว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยนะป่วยกายเพราะเชื้อโรคเพราะมะเร็งเพราะไขมันอุดตันนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้ทุกข์ใจทุกข์ใจก็เพราะวางใจผิดพูดอย่างอีกอย่างนึงคือไม่มีสติหลงตัวลืมตนปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรือว่าความรู้สึกลบเนี่ยมันครองใจมันบีบคั้นจิตใจบางทีมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งนะคิดปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายอย่างเช่นเวลาเราเจอรถติดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะไม่เพียงแต่เสียเวลานะแต่ก็ปล่อยใจให้เสียอารมณ์หรือเสียสติด้วยจริงๆรถติดเนี่ยมันทำให้เราแค่เสียเวลามันไม่สามารถทำให้เราเสียอารมณ์เสียสติได้แต่เป็นเพราะเราไม่รักษาใจเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการคิดปรุงแต่งไปว่าถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทำงานสายเดี๋ยวจะผิดนัดประชุมกับลูกค้าหรือว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องบินถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่ใจมันคิดไปล่วงหน้าแล้วใจที่คิดไปแบบนี้แหละนะมันทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความรุ่มร้อนทั้งที่อยู่ในรถแอร์ที่เย็นเปิดเพลงเพราะนะใจที่คิดปรุงแต่งนั่นแหละที่มันทำร้ายเราไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะโรคที่เกิดขึ้นกันเนี่ยกันซึ่งเป็นหญิงสาวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะที่อาตมาเคยเล่าไปเมื่อวันสองวันก่อนเธอบอกว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำและที่ทุกข์ใจก็เพราะการไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงซึ่งแสดงออกด้วยการผลักไสตีโพยตีพายโวยวายนะเธอพูดว่าเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าความจริงมันโหดร้ายแต่ก่อนไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นคุกที่ขังใจเ

เราเอาไว้นะใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีมันเกิดจากมันปรุงแต่งไปต่างๆนานาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุมากแล้วเป็นคุณป้าเนี่ยไปหาหมอไปหาหลายครั้งไม่รู้เป็นอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเธอช็อกเลยนะกลับไปบ้านนี่ก็เรียกว่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่มีชีวิตชีวาเศร้าซึมบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็ตายหมอบอกว่าอยู่ได้3เดือนบางคนเนี่ยอยู่ได้3ปีแต่ทำไมป้าคนนี้นะอยู่ได้แค่12วันเป็นเพราะมะเร็งมันลามหรือเปล่ามันไม่ลามเร็วขนาดนั้นหรอกแต่เป็นเพราะใจที่ยอมรับไม่ได้และที่ยอมรับไม่ได้เพราะไปคิดปรุงแต่งปรุงแต่งสารพัดเลยนะว่าเนี่ยถ้าฉันตายลูกจะอยู่อย่างไรบางทีก็ปรุงแต่งนึกภาพตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายนะถูกความเจ็บปวดบีบคั้นกำเริบทุกทรมานนึกภาพตัวเองทุกทรมานอยู่ในโรงพยาบาลนะมันปรุงแต่งทั้งนั้นแหละแต่พอปรุงแต่งนั้นแล้วนะที่ทำให้เธอตายเร็วเธอไม่ได้ตายเลยเพราะมะเร็งนะเธอตายเลยเพราะไอ้ความคิดปรุงแต่งในหัวของเธออันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวางใจผิดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะก็คือว่าเมื่อเจอเหตุร้ายเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองก็คือรักษาใจอย่าให้เป็นทุกข์นะทำได้นะเช่นเรายอมรับความจริงนะหรือว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราพยายามมองเห็นสิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่ไตวายก็จริงนะแต่ยังยิ้มได้เพราะว่าตาไม่บอดยังมองเห็นยังมองเห็นลูกยังมองเห็นคนรักยังได้ยินเสียงเขานะยังไปเที่ยวยังสวดมนต์ไหว้พระยังสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่กลัดกลุ้มเพราะเห็นแต่ไตที่มันเสียหรือร่างกายที่นะมันเป็นมะเร็งอาตมาพูดกับหลายคนนะว่าโยมเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งนะแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวคนที่เกิดตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรแปลว่ามะเร็งคือทั้งหมดของเขาแต่เมื่อก็ตามที่เราตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวก็หมายความว่ามะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในตัวเรามันยังมีสิ่งดีๆนะที่ยังมีอยู่ที่ยังช่วยเราทำให้เราสามารถจัดดำเนินชีวิตได้เป็นปกติสุขอย่าลืมนะที่พระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนี่ประการต่อมาเนี่ยเราสามารถจะทำได้ดีกว่านั้นนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์นอกจากไม่ซ้ำเติมตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถหาประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้เหตุร้ายเนี่ยนะต่างๆเนี่ยมองให้ดีมีประโยชน์นะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าเมื่อปี54นะมันเกิดน้ำท่วมใจอันนี้เราคงมีประสบการณ์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเป็นคนกรุงเทพหรือคนภาคเหนือภาคกลางหลายคนเนี่ยคนเป็นแสนอาจจะเป็นล้านเนี่ยนะสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับน้ำ
ลายคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะแต่เสียจริตหรือเสียชีวิตเพราะว่าทำร้ายตัวเองทำใจไม่ได้กับทรัพย์ที่เสียไปก็เลยเสียจริตเสียสติแล้วก็ที่ทนไม่ได้ทำร้ายตัวเองก็มีแต่ก็มีหลายคนที่เขารักษาใจเป็นปกติบางคนก็ยิ้มได้มีพี่คนหนึ่งบอกว่าน้ำท่วมคราวนี้มันก็ดีนะมันสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถึงเวลาน้ำก็พัดไปไฟก็ไหม้หรือมีคนเอาไปแสดงว่าเธอหาประโยชน์ได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมเสียทรัพย์แต่ได้ธรรมะได้ปัญญาทรัพย์เนี่ยหาใหม่ได้มีเงินก็ซื้อใหม่แต่ปัญญาหรือธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแต่ถ้ามีแล้วได้มาแล้วเนี่ยนะต่อไปสูญเสียทรัพย์ยิ่งกว่านี้นะก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วปัญญาหรือความเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจเราได้อย่างที่อาตมาพูดเมื่อเช้ามันเป็นกำแพงนะที่จะขวางกั้นไม่ให้ความตื่นเนื้อร้อนใจเนี่ยแม้มาถึงตัวเราแต่เข้าไม่ถึงใจนะกระทบกายแต่ไม่กระเทือนใจหรือทิ่มแทงใจนี่ถือได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์น้ำท่วมสูญเสียทรัพย์มีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อดำริแกเป็นช่างไฟวันดีคืนดีนะเกิดพลาดท่านะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ไปถูกไปพาดกับต้นขาต้องตัดขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะไม่นานเนี่ยภรรยาก็ทิ้งไปถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะบางคนจะโอ้โหเนี่ยเคาะซ้ำกรรมซัดเราทำอะไรผิดจึงต้องมาเจอแบบนี้คร่ำครวญตัดเพ้อกราดเกลียวกลดาชตากรรมแต่ว่าดำรินี่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีคนถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกก็บอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะคุณคิดดูซิแม้กระทั่งขาทั้งสองข้างเนี่ยนะมันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะการที่แกได้สูญเสียขาสองข้างมันได้สอนแกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ขาแม้แต่ร่างกายเนี่ยวันดีคืนนี้ก็ต้องไปแล้วก็ต้องยอมให้ไปด้วยนะถ้าไม่ไปเนี่ยก็จะเสียชีวิตบางคนที่หวงแหนนะกลัวพิการตลอดชีวิตบางคนกลัวว่าจะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนกลัวเป็นที่รังเกียจหวงแหนขาไม่ยอมให้มันไปก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตนะเมื่อมันจะไปก็ต้องยอมให้ไปนะถึงจะรักษาชีวิตได้แต่การที่แกเสียขาก็ทำให้แกได้คิดว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะพอถึงเวลาที่เมียจากไปแกก็เลยไม่ทุกข์เพราะได้ประโยชน์จากการเสียขานะได้ปัญญาได้ธรรมะเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์นะประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์ทางโลกบางกรณีก็เป็นประโยชน์ทางโลกนะก็คือว่าเช่นล้มเหลวการงานล้มเหลวก็ทำให้ได้บทเรียนปรับปรุงงานการของตัวจนถ้าประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในทางโลกไม่ว่าในทางธุรกิจในทางวิทยาศาสตร์หลายคนหรือว่าส่วนใหญ่เคยประสบความล้มเหลวมาแล้วสตีฟจ็อบส์นี่ก็เคยถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ที่ตัวเองสร้าง
แต่ก็ทำให้เขาเนี่ยกลับมาพังอาจนะเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวถึงก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือถูกไล่ออกจาก Apple นี่เขาสร้างนะกับเพื่อนวอสเนียฟนะพอแล้วพอมันเป็นบริษัทมหาชนนะกรรมการก็เอาเขาออกเพราะว่าทำผิดพลาดแต่เขาก็ได้เรียนรู้เขาเติบโตแล้วพอกลับมาเป็นผู้บริหาร Apple นะประมาณสัก10กว่าปีให้หลังเนี่ยเขากลับทำให้ Apple นี่เจริญเติบโตนะสามารถจะผลิต iPod iPad iTunes นะจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งอันดับต้นของโลกตอนที่เขาอยู่นะอันนี้แหละเป็นความสำเร็จทางโลกที่เกิดจากความล้มเหลวแต่ความสำเร็จทางธรรมก็สามารถจะได้รับนะจากความล้มเหลวความสูญเสียเหมือนกันนางปตาจาราเนี่ยนะจะไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าหากว่าไม่ได้เสียลูกไม่ได้เสียผัวไม่ได้เสียพ่อเสียแม่นะความสูญเสียเหล่านี้ทำให้นางปตจาราเนี่ยนะได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของชีวิตที่ทำให้ผู้คนต้องหลั่งน้ำตาหลายภพหลายชาติรวมกันแล้วนี่มันน้ำตาเหล่านั้นมันยิ่งกว่าทะเลมันเป็นมหาสมุทรเลยนาวตาจารานี่เห็นภายในวัฏสงสารนะเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นบรรลุธรรมเลยเช่นเดียวกับนางกีสาโคตมีนางกีสาโคตมีเนี่ยเสียลูกนะอุ้มศพลูกที่ตายเนี่ยไปหาใครต่อใครเพื่อช่วยให้ปลุกชีวิตลูกของตัวเองฟื้นนางไม่ยอมรับว่าลูกของตัวเองตายแล้วจนกระทั่งมีคนแนะนำว่าเนี่ยให้ไปหาพระพุทธเจ้านางก็ดีใจพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นนางอุ้มศพลูกก็รู้ว่าสอนธรรมะไม่ได้นางก็เลยออกอุบายว่าให้นางไปหาเมผกาจากบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าได้มาพระองค์จึงจะช่วยได้นางก็ดีใจนะเข้าไปในเชตวันไปถามว่าใครมีเมผกาบ้างมีทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านมีคนตายไหมก็ได้คำตอบว่ามีพ่อมีแม่มีลูกนะมีผัวมีเมียปู่ย่าตายายทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มเห็นนะว่าความสูญเสียคนรักเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกบ้านทุกครอบครัวไม่ใช่เธอคนเดียวที่เสียลูกน้อยคนหนึ่งเขาก็เสียเหมือนกันนางก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะคล้ายๆกับคนที่เป็นมะเร็งใบหน้านะที่ดูเซียนแล้วก็พบว่าโอ้ความทุ่งคนนี่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ฉันป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ธรรมดาเป็นธรรมดาโลกนางยอมรับความตายของลูกได้ก็หายคลุ้มคลั่งนะเอาศพลูกไปเผาเสร็จแล้วก็กลับมาเฝ้าพระเจ้าตอนนี้จิตใจของนางเนี่ยเปิดละเริ่มเปิดละพงก็เลยแสดงธรรมนะว่าเนี่ยว่าน้ำป่าเนี่ยนะย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดมัจจุราชนะก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในทรัพย์ในลูกในทรัพย์ในคนรักฉันนั้นพอพูดเท่านี้นางก็ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันเลยเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเนี่ยนะมันคือสิ่งที่นางได้เห็นด้วยตัวเองไม่ใช่แค่คิดเอานะแต่มันเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นจริงๆว่าทำให้ทุกข์แน่ถ้านางไม่เสียลูกนะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นเราจะเห็นได้ว่าเหตุร้ายความสูญเสียแล้วทั้งความเจ็บป่วยเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรานะเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้นะความเจ็บป่วยนะก็มาเป็นสัญญาณเตือนนะให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตพักผ่อนให้พอเพียงกินอาหารที่ถูกต้องหรือว่า
ควบคุมอารมณ์วางจิตวางใจให้ผ่อนคลายเป็นกุศลมากขึ้นเพื่อจะมาเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงสังขารนะอาจารย์พุทธาบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมันมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรนะฉลาดในเรื่องของสังขารในเรื่องชีวิตเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงมันมาเตือนให้เราระลึกว่าวันนี้แค่ป่วยวันหน้าคือตายเกิดความไม่ประมาทกับชีวิตแล้วนั้นถ้ารู้จักมองในความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีอะไรดีๆบอกเราเยอะสอนเรามากหลวงปู่ขาวนารโยนะท่านเคยกล่าวว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปอยากหายจากทุกขเวทนานะเพราะไอ้ความอยากหายเนี่ยนะมันเป็นตัวสมุทัยที่ผลิตซ้ำความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจอยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มันเกิดกับกายและใจความอยากอย่างนี้แหละเป็นตัวมรรคที่จะตัดกิเลสให้ขาดอย่าไปอยากหายเพราะถ้ายิ่งอยากหายยิ่งเป็นทุกข์มันไม่หายสักทีเมื่อไหร่จะหายเนี่ยให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจตอนที่หลวงพ่อของอาตมาหลวงพ่อคำเขียนป่วยนะมะเร็งนะโอ้ยคนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานี่ก็ร้องห่มร้องไห้มีวิตกกังวลท่านมากนะท่านต้องไปบอกคนเหล่านั้นว่าเนี่ยว่าท่านไม่เป็นอะไรท่านบอกว่าตอนอยู่ตอนเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยนะท่านสบายนะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เห็นไตรลักษณ์นะมันแสดงอย่างเดียวก็พอละให้มันโชว์ออกมาเองอันนี้ก็เป็นคำชี้แนะนะสำหรับคนป่วยด้วยนะจะไปวัววายตีโพยตีพายเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะที่มันกระแสดงออกมาจากร่างกายจากสังขารของเราเจ็บป่วยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสได้พักแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นไตรลักษณ์มันแสดงตัวนะแล้วปัญญาจะเกิดแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแม้ถึงรักษาไม่หายร่างกายนั้นแต่ใจเนี่ยมันจะบริสุทธิ์แช่มชื่นเบิกบานปล่อยวางเบาสบายนะลองใคร่ครวญให้ดีตั้งสติให้ได้เวลาเจอทุกข์มันไม่เคยเกิดขึ้นมาเปล่าๆมันสามารถจะเป็นประโยชน์กับเราได้เสมอแม้ความทุกข์บางอย่างมันอาจจะทำให้เราบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายมีผู้หญิงคนหนึ่งนะตอนที่เธอเป็นนักศึกษาปี3เนี่ยเธอเคยได้รับเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยเพราะเธอหน้าตาสาสวยพอปี4เนี่ยนะเธอก็เกิดไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้น Facebook ยังไม่มีนะมีแต่ยังไม่ดังคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วเธอก็ไปรู้จักทางโซเชียลมีเดียอย่างอื่นนะที่มันเป็นพวกแชทรูมเนี่ยนะก็ติดต่อกันผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เกิดหลงรักเธอแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยหลงรักเขาด้วยพอนัดเจอกันแล้วพบความจริงว่าเธอไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นเขาก็โกรธนะว่าเธอหลอกนะผิดหวังมากทำยังไงทำร้ายเธอเอาน้ำกรดสาดใส่หน้าตาบอดไปข้างหนึ่งเสียโฉมไปเลยคนที่เคยภูมิใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่เหลืออะไรละที่มันจะเป็นสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจแต่เธอก็ตัดสินใจไม่ทำร้ายตัวเองเพราะว่าคิดถึงแม่แต่เธอก็บอกว่าเนี่ยขอย้ายบ้านขอไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอหรือเคยรู้จักเธอว่าหน้าตาสาสวยอย่างไรบ้างที่คนจะรู้สึกไม่ดีกับหน้าตาของเธอโดยเพราะคนที่เคยเห็นเธอสวยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพราะเธอไม่ได้ทำผิดอะไร
ผ่านไปนะ

0: สักสองสองสามปีได้นะเธอก็ทำใจได้นะเธอก็สามารถที่จะไปทำงานทุกเช้านั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเธอเป็นพนักงาน call center เวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้ปิดบังหน้าต่างตัวนะมีคนมาทักว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็ยิ้มรับนะเธอก็บอกว่ายินดีถูกต้องแล้วค่ะผู้คล้ายๆนิรันดร์นะนิรันดร์ปัญญานิรันดร์กุลถูกต้องแล้วค่ะเธอไม่อับอายเลยนะมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกเธอไม่โกรธเลยเธอบอกเธอขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เธอเนี่ยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นคือถ้าเธอยังสาวเช้งเนี่ยนะเธอคงจะไปหลงกับแสงสีคงจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับพ่อแม่ประการที่สองเธอว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นมากนะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุทุกอย่างแปรเปลี่ยนถ้าเธอไม่สูญเสียหน้าตานะถึงเวลาที่เธอแก่มันก็ต้องไปเหมือนกันนะการที่มันเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้มันทำให้เธอได้รู้จักปล่อยวางและพอปล่อยวางแล้วใจมันสุขใจมันสบายนะใครจะมาพูดถึงเธออย่างไรเธอก็ไม่สนนะปล่อยวางได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะแม้ว่าเธอจะทุกข์นะทำใจไม่ได้ตอนแรกแต่สุดท้ายเธอได้ประโยชน์นะจากใบหน้าที่เสียโฉมนะว่ามันสอนเธอในเรื่องของความไม่เที่ยงทุกอย่างมีวันหมดอายุนะซึ่งพอเธอเห็นแบบนี้มันก็ปล่อยวางนี่เป็นตัวอย่างคนที่จะหาประโยชน์จากเหตุร้ายหาประโยชน์จากความทุกข์นั่นไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนเนี่ยนะตั้งสติให้ดีเริ่มต้นด้วยการรักษาใจให้เป็นปกติอย่าซ้ำเติมตัวเองนะแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้และบางครั้งเหตุร้ายนี่อาจจะถึงขั้นชีวิตหรือว่าเกือบตายก็ตามมีผู้ชายคนหนึ่งนะแต่อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนอังกฤษนะแกชื่อโรเจอร์นะวันหนึ่งอายุ60กว่าวันหนึ่งเดินอยู่หน้าบ้านมีพี่หญิงคนหนึ่งมาชนเขาแล้วก็ผลักให้เขาล้มลงทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนมาหลอกแต่ทำไมหลอกแรงแบบนี้ปรากฏว่าหันไปดูเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ชน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภค

0: กเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บายเอาขนมไปกินก่อนลูก
1: โอ้คือขนของเมื่อหลายแท้ส่งสิเมื่อบ้านดนเนาะเธอนี
2: ่บ่ไม่ได้ไปอยู่ตัวนอกแต่จะกลับไปอยู่บ้านถาวรเลย
1: เมื่อบ้านจะไปเห็นยัง
0: จ้าอันนี้ของกินระวังทางเด้อเราหิวเด้อ
3: เงี้ยงเด้อจ้าเจ้าก็เป็นไม้โทรหากันเด้อหลายเด้อ
0: เดินทางปลอดภัยเด้อ
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายเด้อนี
2: ่บ่มีหยังดอก
1: กินเหล้าได้ดิ
2: จังหวะกัน
0: โชคดีสบายเด้อ
2: กินแล้วเจ้าของ
3: ตาปันเท่าไหร่ปันน้องสบาย
4: ให้ลูกดู
3: แม่มีแม่เด้อ

0: านสวยไหม
1: สวยมาก
2: ฮะอีหยังนะสิกรรมมาอยู่บ้านสิกรรมมาอยู่จังไดก็ให้หน้าบ้านซองที่พ่อแม่เพิ่นแบ่งมูลให้ก็พากันขายเบิดแล้วเด้ก่อนสิหนีลงไปอยู่กรุงเทพนะ
0: ก็จังว่านี่ล่ะมาอยู่กรุงเทพโดนเฒ่ามากก็เป็นขึ้นฮอดบ้าน
3: ขึ้นฮอดก็จักสิเฮ็ดจังไดแล้วบ้านกับที่ดินที่เคยขายให้อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นป้ายขายใส่หนี้ธนาคารเพิ่นแล้วเด
0: ้ข่อยก็แค่อยากหาลือป้าเบิ่งข้าสันก็เอาซ้ำนี่เนาะ
4: ตัวเองเขาว่าเขากลับก่อนดีกว่า

0: เอาอามกินข้าวมาแล้วย่างลูก
1: ย่างเลยแม่
0: ปะกินข้าวกันปะ
2: แม่โครงการบ้านในฝันของเราพร้อมแล้วเด้อามกับเจมไปเบิ่งบ้านมางามบ
0: ่งามลูกงามเก่งลูกเก่งปะกินข้าวก่อนดีกว่าปะ

0: พ่อบ่มีพอจะคนนึงแล้วเฮา2คนก็แบกภาระหนี้สินมาไว้สิเอาจังได๋ดีล่ะลูกเอาจังซี่ซาเฮาย้ายไปกรุงเทพซะเนาะลูกมันก็สิมี2ทางทํามาหากินดีกว่านี้
1: ป้ามรดกส่วนของข่อยก็ขายให้ป้าละเด้อ
0: ข่อยกับลูกสิย้ายไปอยู่กรุงเทพถ้าขึ้นฮอดบ้านก็สิมายามดอก
2: คันคึดกันคักแล้วก็สู้ให้มันสุดเด้อ
0: ขอบคุณได้หลายครับป้า

0: ไปอยู่กรุงเทพน้ำกันนะพ่อ
1: กันเดินทางปลอดภัย

0: โหอีหยังก็ขนของหลายแท้แม่ว่าอีหยังกับบ่ฟังบอกว่าให้เมื่อมาอื่นมันจังบ่เมื่อย
1: มื้อนี้เวียกบ่หลายสบายสบายถามมาครับพวกกลางคืนหลายกว่ามันบ่ฮ้อนแม่เพื่อนมั่นใจวะ
2: ไม่เป็นไรพวกกันไม่เป็นไรขับรถดีๆพี่ไว้เจอกัน
1: โอเคเจอกันแป๊บนึงแม่แป๊บนึงแม่

0: เอาเมื่อบ่าวนี่หนีสิพาพอกลับมานำเลยติเดี๋ยวก็ได้คนกลับมาอีก
1: บ่เป็นอย่างดอกเมื่อบ้านนอกก็อยากเอาพอกลับไปหยามบ้านน้ำ

0: ับภาคกับมายูมองเกาหม่องเที่ยวเคยอยู่นี่นะ
1: พี่เฮากับขายให้ป้าไปแล้วนี่ป้าก็ยังบอกว่าติดป้ายประกาศขายไปแล้วแล้วเฮาสิกลับมาอยู่ได้จังได
0: ๋กับป้าขายก็ถูกแล้วแต่คนซื้อกลับคืนก็คืออามเอง
1: แล้วลูกจะเอาเงินใส่ไปซื้อบ้านกรุงเทพเหรอลูก
2: บ่เป็นยังหรอกแม่อามขอซื้อบ้านนอกกลับคืนให้แม่ดีกว่า

0: ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องขอโทษเลย
0: จะอยู่ได้เหรอนี่มันบ้านนอกนะ
1: เจนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอาร์มอ่ะคือบ้านที่ดีที่สุดของเจนคนรักของเจนอยู่ที่ไหนบ้านของเจนก็อยู่ที่นั่นแหละ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วย

บบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ซึ่งนายกได้เราเปิดงานเอาฟังเสียงของนายกเปิดงานอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
5: ผมมีบุญวาสนามากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับงานอุ้มพระดำน้ำเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมประเพณีนี้นะครับเป็นใบบุญให้แก่ผมและภรรยาในการมาร่วมงานอันงดงามและสำหรับผมและภรรยาแล้วต้องถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะครับแล้วก็หวังว่ากุศลที่เราจะได้จากการทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ก็จะยังผลให้แผ่นดินไทยมีความสงบสุขมีความร่มเย็นพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนพ้นทุกข์พ้นโศกและมีความสุขในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปขอให้งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีนี้เป็นงานที่สร้างความสุขความภาคภูมิใจและสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนขอให้งานนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอทำพิธีเปิดพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณบัดนี้ขอความสวัสดีมีชัยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงบังเกิดแก่พวกเราทุกคนและครอบครัวและประชาชนคนไทยทุกคนครับขอกราบขอบพระคุณครับ
4: นายกอนุทินเปิดงานที่เพชรบูรณ์นะครับข่าวเรื่องน้ำท่วมตอนนี้ฝนไปทางภาคตะวันตกครับฝนถึงฝั่งตะวันตกเมืองเพชรจมกาญจนบุรีกับราชบุรีไม่รอดถนนหลายสายอัมพาตพาดหัวข่าวของนักสืบพิมพ์ไทยรัฐในข่าวสดก็บอกว่าฝนถล่ม7ชั่วโมงจมหนักเมืองเพชรราชบุรีกาญจนบุรีกรุงเก่า8ริ้วก็อ่วมซ้ำรัฐบาลเตือน15จังหวัดระวังดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากคือฝนไปทางตะวันตกเนี่ยถล่ม7ชั่วโมงเลยนะครับในจังหวัดเพชรบุรีทำให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันน้ำเข้าท่วมในหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอหนองยาปล้องน้ำป่าหลากข้ามถนนเส้นทางบายพาสเชื่อมอำเภอท่ายางรถเล็กสัญจรไม่ได้ครับอำเภอเขาย้อยน้ำก็ท่วมสูงถึงเอวในตำบลหนองชุมพลเหนือรวมถึงถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นกรุงเทพมหานครแล้วในเขตเทศบาลเพชรบุรีก็ได้รับผลกระทบหนักถนนสายสำคัญย่านเศรษฐกิจสูง 30-40 เซนติเมตรครับบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายราชบุรีก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนหลายจุดเช่นเดียวกับกาญจนบุรีด้วยเมื่อวานนี้คุณนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็นำคณะลงพื้นที่สารกลางจังหวัดเพชรบุรีประชุมร่วมกับผู้ว่าและคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำครับเสียงเตือนจากทางฝ่ายรัฐบาลโดยคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอให้ระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมครับเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีได้มีการประเมินออกมานะครับนี่เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำส่วนที่8ริ้วที่ว่าอ่วมซ้ำเนี่ยเป็นน้ำทะเลหนุนนะครับชายเชิงเซามีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาก็เลยทำให้น้ำที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มระดับเพิ่มขึ้นนะครับนี่เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมถัดมาก็มาดูข่าวการเมืองวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านยื่นยัตติเอาไว้วิปรัฐบาลแย้มปลายเดือนตุลาถึงต้นพฤศจิกาเบรกซักฟอก5วันกรวีชี้ฝ่ายค้านถลก3วันก็พอนี่ของมติชนในข่าวสดก็บอกว่ารัฐบาลสกัดพูดซ้ำซาก3วันก็พอซักฟอกต้นเดือนพฤศจิกายนฝ่ายรัฐบาลที่ออกมาพูดนี่ก็คือคุณกรวีปริศนานันทกุลครับบอกว่าถ้าจะอภิปรายกัน5วันเนี่ยมันมากเกินไปเอาแค่3วันก็พอเช่นเดียวกับคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ พรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าพรรคฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนี่มากเกินไปซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลเห็นว่า 2-3 วันน่าจะเหมาะสมกว่าการขอ5วันทำให้สงสัยว่าอภิปรายเนื้อหาสาระจริงๆหรือใช้เวทีสภาเพื่อตีกินทางการเมืองเพราะถ้ามีข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนก็นำเสนอให้ตรงประเด็นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลายืดยาวจนกลายเป็นการพูดมากกว่าการแสดงหลักฐานส่วนทางฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ากรณีที่ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยออกมาเย้ยเรื่องบันเทิงทิปไตยและไม่มีท่าทีเกรงกลัวต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยควรจะให้รอของจริงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและถ้าฝ่ายรัฐบาลมั่นใจจริงก็ขอให้อยู่ฟังการอภิปรายทุกคนและอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนตอบโต้กันเลยอย่างทันท่วงทีไม่เป็นการนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้แล้วค่อยตอบถ้ารัฐมนตรีพร้อมมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สามารถลุกขึ้นได้ตอบได้ตลอดเวลาฟังเสียงของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
6: ผมว่าลดประเด็นการโต้ตอบกันช่วงเวลานี้ดีกว่าครับรอของจริงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงเนี่ยก็อยู่ฟังตลอดการอภิปรายทุกคนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอให้อภิปรายเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นตอบทีเดียวก็ได้ครับผมอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโต้ตอบกันเลยทันท่วงทีนะครับเพื่อที่ไม่ต้องไปนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบให้ถ้ารัฐมนตรีมีความพร้อมนะครับมีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สามารถลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลานะก็อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในวันจริงครับ
7: หลักฐานพี่เท้งได้มีโอกาสเห็นหรือยังครับว่ามีหลักฐานคนที่ได้ออกผิดหลังจากที่โรยเกลือหลังจากที่อภิปรายไปแล้ว
6: ตัวผมมีโอกาสได้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่าคณะทำงานจริงๆต้องบอกว่าคนที่เป็นหัวเรือนะครับในการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยก็คือคุณรังสิมันต์นะครับผมก็มีการพูดคุยกับรังสิมันต์โดยตลอดนะครับจริงๆต้องบอกว่าเนื้อหาในรายละเอียดเขาจะรู้มากกว่าผมแต่ผมก็จะรู้ประเด็นอยู่เหมือนกันว่าใครมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างครับ
7: หลักฐานที่ดูครับแสดงว่าจะมีรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งแน่ๆเห็นน้อยถ้ามีความผิดหรือเอาอะไรไปเอาผิดเขาได
6: ้คือจะหลุดจากหรือไม่หลุดจากตำแหน่งเนี่ยอย่างแรกเลยก็คงจะต้องใช้เสียงในสภาซึ่งอาจจะมีโอกาสได้น้อยนะครับสิ่งที่พวกเรายืนยันก็คือบรรดาทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ใช้อำนาจของตัวเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการลงคะแนนโดยการดูตามฐานความผิดหรือว่าข้อมูลที่พวกเราได้นำเสนอนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือการที่เราได้เอาพยานหลักฐานต่างๆใบเสร็จต่างๆเนี่ยมาตีแผ่ในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งถ้ามันจะมีช่องทางอื่นๆที่เราไปร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแหละครับพรรคประชาชนก็ทำหน้าที่เต็มที่เราก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลที่เราได้รับในเวทีนี้นะครับไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปอ
7: ยากให้พี่ไปชัดครับว่าอย่างไม่มีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นเพราะอยากให้เพื่อไทยเนี่ยวัดใจวัดเรื่องคดีของสวได้ไหม
6: ครับคือผมว่าอย่างที่ผมเคยได้บอกไปแล้วนะครับว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายเนี่ยหนึ่งเราดูตามข้อมูลพยานหลักฐานสองเราดูตามรายชื่อที่ทุกพรรคการเมืองนะครับที่ลงชื่อในยติ151เนี่ยใครเสนอชื่อใครบ้างนะครับรายชื่อ18รายชื่อที่ออกมาเนี่ยก็คือสรุปก็คือเป็นรายชื่อที่ทุกพรรคต่างคนต่างส่งเข้ามานะครับดังนั้นเองเนี่ยผมเองคงจะไม่ได้ไปพุ่งเป้าบอกว่าตกลงแล้วเราต้องการที่จะล็อกเป้าใครไม่ล็อกเป้าใครหรือเปล่าแต่ว่าโดยสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้ทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยลงมติในยติเนี้ยโดยดูตามเนื้อหาที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายจริง
7: อย่างรัฐมนตรีเพื่อไทยคุณสุริยะเองกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัญหามันมีเรื่องน้ำท่วมแบบนี้จะไม่แน่อภิปราย
6: ครับจริงๆก็อย่างที่ผมได้บอกแหละครับเราดูตามพยานหลักฐานนะครับแล้วเราก็ดูตามรายชื่อที่แต่ละพรรคส่งมานะครับผมว่ารอดูการอภิปรายการทำหน้าที่ของเราในวันจริงดีกว่าครับรับรองว่า18รายชื่อเนี่ยไม่ได้มีการเสนอไว้เผื่อแน่นอนทุกคนเข้าเป้าหมดแน่นอนนะครับ
7: อย่างคำพูดของอาจารย์ปิยบุตรเรื่องประชาธิปไตยที่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหยิบมาขู่เราเนี่ยครับยังมีคนที่เป็นผู้สนับสนุนค่อนข้างจะโกรธแล้วก็เหมือนไม่พอใจอาจารย์ปิยบุตรค่อนข้างเยอะแบบตรงนี้มองเอง
6: ครับ ผมว่าประเด็นนี้ผมตอบไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรที่ยืดเยื้อออกไปนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับการแสดงความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรเองก็คงคิดไตรตรองมาระดับนึงแล้วจะมีเสียงสะท้อนกลับมาอีกด้านนึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องยอมรับในฐานะที่เราออกมาสื่อสารแบบใดก็ย่อมมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติครับ
7: อย่างแต่ละโพสต์ของอาจารย์เนี่ยจะคนมีการคิดทบทวนแล้วก็ปล่อยตามไทม์ไลน์ไว้แล้วคือหลายคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ปิยบุตรเองเวลาคิดจะโพสต์ค่อนข้างจะกระนี้แล้วก็ใช้เขียนเป็นบทความค่อนข้างยาวแต่ว่าอย่างกรณีของผู้ช่วยของผอ.เองอ่ะอาจจะใช้คำค่อนข้างรุนแรง
6: ครับ
7: รุนแรงมากเลยมันเป็นมาตรฐานทำไปแล้วใช่ไหมเพราะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผอ.น่าจะเป็นหนึ่งใน
6: ครับก็คำถามนี้จริงผมตอบไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าก็แต่ละคนก็มีวิธีในการสื่อสารของตัวเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่ก็จะต้องปฏิบัติตามวิธีการทำงานของพรรคนะครับผมเชื่อว่าการเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแสดงการสื่อสารออกมาในทิศทางเดียวกันที่มีความเป็นเอกภาพอะไรที่เรามีความคิดเห็นแตกต่างกันเราพูดคุยกันภายในพรรคได
7: ้แต่การสื่อสารของเขาครับมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับสังคมเป็นการประจานที่ค่อนข้างจะแรงแล้วมันจะให้ผลด
6: ีครับผมคงไม่ได้ไปนั่งให้ความคิดเห็นเป็นรายคำพูดนะครับว่าคำพูดไหนเหมาะไม่เหมาะยังไงผมว่าดูในภาพรวมดีกว่านะครับแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนจะเป็นคนตัดสินเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะอาจจะเร็วเกินไปว่าถ้าจะมาบอกว่าประโยคนี้เหมาะไม่เหมาะหรืออะไรยังไงนะครับมันก็จะมีข้อถกเถียงว่าเราก็ต้องปรับการสื่อสารไปตามยุคตามสมัยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยรวมถึงผู้ช่วยส.ส.ที่อยู่ในพรรคปัจจุบันเนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนกลับมาถามคำถามตัวเองว่าเราตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองเพราะอะไรถ้าเรายังเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงทำการเมืองให้มันดีขึ้นวิธีการในปัจจุบันมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างแต่เป้าหมายยังตรงกันก็เดินหน้าต่อไปได้กันแค่นั้นเองครับ
7: มันเป็นผลสัมพันธ์นะครับที่ผลงานของพรรคในอดีตหลายคนเลือกที่จะแยกทางออกไปจากพรรคอย่างคุณพันเองหรือคุณสสเอง
6: ครับ
7: อยากออกไปทำงาน
6: ครับคือคนที่ตัดสินใจเดินแยกทางออกไปก็คงมีเหตุผลหลากหลายนะครับผมคงไปบอกไม่ได้ว่าในใจเขาคิดยังไงที่ตัดสินใจออกไปบางทีอาจจะมีเรื่องของตำแหน่งงานที่เขาคิดว่าเขาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วเขาผลักดันบางประเด็นได้ดีกว่าบางคนอาจจะแยกทางออกไปเพราะว่ามีเหตุผลความจะเป็นส่วนตัวคือแต่ละคนมีเหตุผลอะไรหลากหลายนะผมคงไปตอบแทนไม่ได้จริงๆแล้วก็วันนี้เองก็จริงๆก็มาเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับก็ยังไงขอบคุณที่ข่าวนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้เวลานะครับจนถึง 4:00 น.ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ
7: ครับเรื่องประเด็นเรื่องพื้นที่ข่าวหลายครั้งที่เข้าไปคุยวิจารณ์ว่าสื่อสารทางเดียวโดยการโพสต์โซเชียลมีเดียแล้วก็หลายครั้งที่บอกว่าอยากเป็นข่าวแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับการไปเลือกโพสต์ในประเด็นที่มันดราม่ามากกว่าทำให้มันไม่ได้เป็นข่าวแต่ที่อยากจะเป็นข่าวจริง
6: ๆครับผมมองอย่างนี้นะครับโดยยังไงก็ตามแต่เนี่ยสื่อมวลชนก็ต้องสื่อสารตามที่นักการเมืองเป็นคนสื่อสารถ้านักการเมืองอยากจะให้ประเด็นที่ตัวเองผลักดันเนี่ยถูกได้รับพื้นที่สื่อเยอะๆเราก็ต้องเลือกประเด็นสื่อสารให้ดีนะครับทุกๆคำพูดที่ออกไปเนี่ยถึงแม้จะเป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วมันถูกเอาไปขยายต่อได้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองในการสื่อสารนะฮะเพราะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมคงไม่ได้โทษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษนะฮะก็อยู่ที่ตัวนักการเมืองตัวผมเองด้วยตัวพวกเราเองด้วยครับ
4: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแถลงตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินรวมไปจนถึงโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษที่พูดในทำนองว่าฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำถึงยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณสาธิตบอกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติระบบตรวจสอบของรัฐบาลไอ้ของรัฐสภาแล้วก็ยังเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการประชาธิปไตยฟังเสียงของคุณสาธิตนะครับ
8: การให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีท่าทีของการเหยียดหยามดูแคลนทั้งยัตติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นคำพูดที่บอกว่าเมื่อฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำก็จึงยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจผมอยากจะเรียนนะครับว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี้ยเป็นคำพูดที่ตอกย้ำให้เห็นว่ายติ การยื่นอภิปรายไม่วางใจนั้นเป็นข้อเท็จจริงและเป็นความจำเป็น
4: คุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับฝ่ายพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้แต่คนเดียวเนี่ยคุณสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อก็ออกมาบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนถ้ารัฐบาลไม่มีความผิดที่ชัดเจนถ้ารัฐมนตรีไม่มีความผิดที่ชัดเจนหาหลักฐานได้ไม่แน่นหนาพอคงไม่อยากเสี่ยงอภิปรายเพราะคนอภิปรายจะเสียหายเองฉะนั้นคิดว่าเหตุที่ไม่อภิปรายพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลอื่นคงเป็นเพราะไม่มีประเด็นหรือหลักฐานเพียงพอที่จะอภิปรายถ้ามองด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาอาจมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่มีแผลหรือมีข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเปิดอภิปรายอาจจะเสียหายเองนี่คุณสุทินคลังแสงนะครับมีข้อมูลที่จะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay หรือไม่ก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตแต่ละที่ครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้สติ๊กเกอร์บ้านนี้ไม่เทรวมมาติดที่หน้าบ้านแล้วท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะรีไซเคิลขยะเศษอาหารขยะทั่วไปแยกกันออกมาแล้วขยะรีไซเคิลเนี่ยจะมีคนมารับซื้อนะครับท่านผู้ฟังครับบริษัทเวสปายเดลิเวอรี่จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านสร้างรายได้ให้กับท่านและอีกอย่างเมื่อเขาร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วเนี่ยท่านจะเสียค่าขยะให้กับกทม.เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่าเดิมไม่ต้องเป็น60บาทนะครับขอเชิญนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
11: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
12: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
13: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้

0: เศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:30 น.ครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อสัปดาห์นี้ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF กับ World Bank หรือว่าธนาคารโลกครับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เข้าพาดหัวว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศไทยรัฐก็พาดหัวว่าประชุม World Bank ไทยร่วม4เวทีเข้มงวดจราจรความปลอดภัยรอบศูนย์เศรษฐกิจครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยสนทนาเรื่องนี้กับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: สัปดาห์นี้บ้านเรามีงานใหญ่นะอาจารย
3: ์ครับสำคัญอย่างยิ่งเลยนะระดับโลกคุณณรพง
2: ษ์ใช่ครับ
3: ระดับโลกครับ
2: ครับอาจารย์อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพหน่อยว่าการประชุม IMF และ World Bank หรือว่าธนาคารโลกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไง
3: การประชุมครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนโอลิมปิกการเดินโลกนะคุณระพงศ
2: ์อืม
3: คุณระพงศ์เห็นกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมครับว่าโอ้ดังขนาดไหนแล้วก็ทุกชาติเข้ามาครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับหรือว่าเมืองไทยเราได้รับเกียรตินะครับที่จัดประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเดินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: 2026นะ Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group เนี่ยนะครับ
2: คร
3: ับ ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะจัดขึ้นวันที่12-18/2169ตามที่ทราบมาเนี่ยนะครับก็คือสำคัญมากเลยคือวันนี้เนี่ยนะครับจนถึงวันที่18นะซึ่งรัฐบาลไทยก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราได้เห็นประเทศทั้งหมดเนี่ย191ประเทศนะคุณระพงศ
2: ์ครับ
3: นะคนมาผู้ติดตามนะผู้หลักผู้ใหญ่นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือทุกกระทรวงแหละประมาณ 15,000 คน
2: ครับ
3: ซึ่งให้เห็นถึงอะไรรู้ไหมครับการจัดเวทีเหล่านี้เนี่ยแต่ละประเทศต้องการเป็นเจ้าภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยเขาคิดกันว่าใครมีความพร้อมอย่างไรซึ่งเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงศักยภาพและเป็นที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็เป็นทิศทางเดียวกันนะครับคุณณรพงศ์นึกภาพออกนะครับว่าวันนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นหลายๆส่วนหลายก้ายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าสหรัฐอเมริกาเองนะหรือยุโรปเองหรือจีนเองนะเอเชียเองเนี่ยแอฟริกาเองเนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็มุ่งเป้ากันว่าทำอย่างไรในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนแต่ละประเทศนั้นเนี่ยในการขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกันนะคุณณรพงศ์ครับ
2: ครับทำไมเขาต้องเอา2อย่างมารวมกันอาจารย
3: ์
2: ก
3: ็
2: คือทั้ง IMF แล้วก็ธนาคารโลก
3: เพราะก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยธนาคารโลกเนี่ยนะครับเป็นคนดูแลในเรื่องหลายๆอย่างในเรื่องของสถาบันการเงิน IMF เองเนี่ยคุณณรพงศ์นึกภาพออกนะเป็นสถาบันการเงินที่ยิ่งใหญ่มากเราได้เห็นถึงหลายประเทศนะที่สภาพไม่ค่อยคล่องเนี่ยก็ต้องกู้เงินจาก IMF นี่แหละและ IMF เนี่ยก็ตัวประสานที่สำคัญในการขับเคลื่อนคือเป็นกองทุนนะครับ
2: ครับ
3: ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเราต้องมองถึงว่าเป็นการที่คิดโจทย์กันเนี่ยนะครับว่าการประชุมระดับโลกเหล่านี้แหละนะครับที่รวมกันเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปสู่ทิศทางเดียวกันหมุดหมายที่ดีนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ให้มองถึงเป้าหมายแต่ละวันเนี่ยคุณณรพงศ์รู้ไหมครับ

0: ณพงษ์พูดก็คือ IMF เนี่ยนะครับที่จะต้องมองถึงว่าเป็นการที่จะเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโลกนะเป็นโอกาสสำคัญนะครับ
1: ครับเขาจัดการประชุมกันแบบกี่ปีต่อครั้งฮะอาจารย์
0: ที่ทราบว่าประมาณ2ปีอ่ะนะ
1: 2ปีต่อครั้ง
0: ครั้งที่แล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าอย่างไรตรงนี้เองเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันใครเป็นเจ้าภาพซึ่ง
1: ครับ
0: การประชุมครั้งเนี้ยแต่ละประเทศนี่ต้องการมากนะที่จะมาเป็นเจ้าภาพนะซึ่งเราได้เห็นถึงโอกาสนะครับที่ได้เห็นถึงหลายผู้นำอ่ะนะ
1: ครับ
0: นึกออกไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยไทยเราเนี่ยถือเป็นโอกาสดีมากนะเราได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราเลยมองถึงว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประกาศเป็นวันหยุดด้วยซึ่งเราได้เห็นถึงการประชุมแบบนี้เนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับปีก่อนคือ2ปีก่อนเนี่ยสำนักงานใหญ่ของกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็มีการแบบจัดเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทุก2ปีจะหมุนเวียนไปตามนอกสหรัฐอเมริกาสลับกันนะคุณณพงษ์
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นข้อมูลว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปี
0: ครับ
1: แปลว่าในอดีตที่ผ่านมานี่เราก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมมาก่อน
0: ตั้งแต่ปี2531นะคุณณพงษ์ครับ
1: อืม
0: ถือว่า3ศตวรรษแล้วนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราได้เห็นถึงว่า 30กว่าปี2531เมืองไทยเราเคยขณะนั้นก็ร้อยกว่าประเทศนะคุณระพงครับที่มาร่วมประชุม
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยเรามองถึงว่าประเทศไทยเนี่ย ได้รับผลประโยชน์นะคำว่าได้รับผลประโยชน์นี้มิติสำคัญนะอยากเรียนคุณระพงท่านผู้ฟังว่าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเนี่ยคงสะพัดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเม็ดเอิญมันมหาศาลนะไม่ว่าระดับการท่องเที่ยวที่เรามองถึงว่ารัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารกลางนักลงทุนสื่อมวลชน191ประเทศเนี่ยมากกว่า 1,500 คนนะฮะเดินเข้ามาพำนักที่ประเทศไทยหลายวันนะคุณระพงครับแล้วก็ให้เกิดการหมุนเวียนมหาศาลนะใช้คำว่ามหาศาลนะโรงแรมเลยร้านอาหารเลยการคมนาคมธุรกิจทุกอย่างนะกระตุ้นหลายเรื่องนะผมว่ามันเป็นกฎหมายที่ดีนะฮะและก็ที่สำคัญก็คือการยกระดับความเชื่อมั่นการลงทุนนะครับโอกาสที่ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับการรวมตัวของนักลงทุนทุกสถาบันนะคุณณพงษ์นึกภาพออกไหมครับวันนี้เรามองภาพว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเป็นโครงสร้างต่างๆวันนี้ก็มองถึงโครงการไม่ว่าดิจิตอลเนี่ยสำคัญนะAI เนี่ยสำคัญนะแล้วก็เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนนะไม่ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายพลังงานสะอาดเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนระยะยาวการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนื้ออ่อนนะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนะครับการยกระดับเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขายความคิดขายฝันได้เล็กเป็นจริงได้นะที่เราระดมเป็นต่างๆก็จะได้เห็นถึงศักยภาพต่างๆนะครับ
1: ครับผมดูรายชื่อผู้แทนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: มี13ท่านด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: อ้าวดูรายชื่อ13ท่านนี่มี1ดร.นิเอกนิติธันประภาสท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: ครับ
1: สองคุณวิไทยรัตนากรผ
0: ู้
1: ว่าการแบงค์ชาติ
0: ครับ
1: สามดร.วีระไทยสันติประภพประธานทีดีอาร์ไอสี่ดร.ณรงค์ชัยอัครเสนี
0: ครับ
1: ห้าศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน
0: ์
1: จากจุฬาหกดร.สันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
0: ครับ
1: 7คุณขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกสิกรไทย
0: ครับ
1: 8ดร.กิริตาเผ่าวิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย
0: ์ครับ
1: 9ผู้เชี่ยวชาญอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกสิกรไทย

0: 8ดร.กิริตาเภาวิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย
1: ์ครับ
0: 9ผู้เชี่ยวชาญด้านภาคการเงินของ IMF 11คุณอุกฤษอุณหะเลขะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาราแกรนทารากรีน12คุณปิยชาติอิสระภักดีคุณ13ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญเป็นนักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนี่คือรายชื่อ13ผู้แทนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมประชุมฮะอาจารย
1: ์คือบทบาทหน้าที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคุณณพงษ์และความเชื่อมโยงวาระสำคัญระดับชาตินะทั้ง13ท่านที่คุณณพงษ์พูดถึงเนี่ยจะมีภาคการเงินและการคลังระดับมหาภาคนะซึ่งจะเป็นตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับไม่ว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและก็อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคือเหตุผลเป็นกลไกหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายการเดินการคลังของประเทศนะฮะมีหน้าที่โดยตรงเจรจานะกับผู้ว่าธนาคารกลางหรือรัฐมนตรีการคลังทั่วโลกนะคุณพงษ
0: ์
1: เพื่อสร้างอะไรรู้ไหมครับความเชื่อมั่นเสถียรภาพนะครับและก็ในส่วนของภาคธนาคารหรือธุรกิจการเงินนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงนะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำนะครับที่คุณพงษ์พูดถึงธนาคารกสิกรก็ดีเนี่ยนะครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนะในการที่จะดูแหล่งเงินแหล่งทุนโดยเฉพาะขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME เนี่ยนะครับก็มองถึงสำคัญทีนี้ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรกรรมและก็นักวิชาการที่คุณณพงษ์พูดถึงเนี่ยจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมก็ดีเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนสถาบันวิจัยนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์นะคุณณพงษ์
0: คร
1: ับ ซึ่งทำหน้าที่ก็เสนอเชิงนโยบายนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบระยะยาวเชื่อมโยงภาควิชาการเข้ากับนโยบายปฏิบัตินะเพื่อประเทศไทยมีกรอบทิศทางวิชาการที่แข็งแกร่งนะซึ่งการผสมผสานที่คุณรงพูดทั้งหมด13ท่านเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายของภาครัฐภาคธนาคารภาคเอกชนภาควิชาการและก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะซึ่งสะท้อนให้เห็นมุมมองหลายด้านของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพบูรณาการทุกด้านและก็เห็นว่าในกรอบทั้ง13ท่านเนี้ยเป็นคีย์สำคัญนะครับที่จะต้องไปประชุมและก็เจรจาหลายๆเรื่องคุณรงครับ
0: ครับนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์มีส่วนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตามในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยก็ถือเป็นเจ้าภาพหลักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำนะว่าเป็นประเทศเราเนี่ยเราทุกประเทศนะก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแต่โดยภารกิจหน้าที่หลักเนี่ยนะครับซึ่งมอบหมายเจ้าภาพใหญ่น่าจะเป็นกระทรวงการคลังมากกว่า
0: ครับ
1: นะซึ่งตรงเนี้ยสำคัญนะเราถือว่ามันเป็นก็เรียกว่าโอกาสเพราะมันเป็นเรื่องของการเดินการคลังนะครับคือนายกรัฐมนตรีก็เป็นก็เรียกอะไรนะเป็นผู้นำเจ้าภาพประชุมนะหรือว่าเป็นประธานคณะกรรมการระดับชาติทำหน้าที่เป็นประธานประชุมกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการกำกับดูแลบูรณาการนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยมันจะการเชื่อมโยงเหมือนกับแบ่งแต่ละวันกันด้วยครับผม
0: คือนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะเป็นเรียกว่าผู้อำนวยการในการจัดการประชุมนี้นะครับแต่ไม่ต้องเข้าร่วมประชุมในแต่ละเวทีในแต่ละวงปล่อยให้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังเป็นเรื่องของแบงก์ชาติเป็นเรื่องของผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมในแต่ละเวทีประชุม
1: ครับ
0: นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเข้าไปร่วมประชุมไม่เกี่ยวแล้วทีนี้ให้เป็นเรื่องของผู้ที่ได้รับมอบหมายก็แล้วกัน
1: เพราะว่าในทางปฏิบัติระดับสากลตามธรรมเนียมนะการประชุมธนาคารโลกนะหรือ IMF ที่คุณณพงษ์พูดถึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำรัฐบาลของแต่ละประเทศที่เป็นเจ้าภาพนะไม่ได้เข้าร่วมหรือนั่งฟังประชุมในทุกๆเวทีนะครับแต่บทบาทสำคัญก็คือในฐานะผู้นำประเทศนะเจ้าภาพเน้นในทางพิธีการสำคัญนะเช่นพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการคุณณพงษ์นึกภาพว่าการกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับประชาคมโลกนะและการพบ ปะอาลือตวิปากีผู้นำกับผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร IMF หรือผู้นำประเทศอื่นนะและก็การกระจายบทบาทตามสายอานเนี่ยเวทีเสวนาเชิงวิชาการอภิปรายนะครับนโยบายการเงินการคลังหรือเวทีเฉพาะเช่นเรื่องเสถียรภาพการเงินมหาภาคตลาดทุนนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะผู้ทรงวุฒิหรือผู้แทนทั้ง13ท่านเนี่ยในเรื่องของการภารกิจสำคัญที่จะแบ่งกันไปการรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไรนะครับ
0: ครับประเทศไทยในภาพรวมเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้อาจารย
1: ์ก็ตามที่ผมเรียนนะครับก็คือด้านความเชื่อมั่นนะซึ่งเรามองถึงว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติสูงสุดเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดแล้วแหละแล้วเราเตรียมความพร้อมก็คือหนึ่งได้คนรู้จักว่าประเทศไทยกรุงเทพมหานครสถานที่ท่องเที่ยวกระดานเดียวกันกรุงเทพมหานครคุณณพงษ์รู้ไหมครับว่าเป็นเมืองหลวงที่น่าท่องเที่ยวน่าอยู่อาศัยอันดับหนึ่งและประเทศไทยเนี่ยได้เยอะมากนะคุณรพงศ์ครับได้การลงทุนความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คิดว่ามันมูลค่ามหาศาลได้สื่อมวลชนที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะซึ่งเรามองถึงว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งใหญ่เลยนะเม็ดเงินสะพัดนะคุณพงษ์ครับเพราะว่าเรามองถึงว่าคนถึง12,000คน15,000คนเนี่ยเดินทางเข้ามากรุงเทพส่งผลในการจับจ่ายมหาศาลนะข้อที่1 นะและกระตุ้นการท่องเที่ยวนะการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดนักลงทุนคุณพงษ์นี่สำคัญนะตอกย้ำเสถียรภาพเศรษฐกิจการจัดเวทีระดับโลกช่วยประชาคมโลกถึงความพร้อมนะคุณพงษ์ครับและก็โอกาสที่เจรจาธุรกิจเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าbusiness matching networking เพื่อเปิดเวทีภาคเอกชนสถาบันการเงินผู้ประกอบการไทยเนี่ยพบปะเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายยกระดับบทบาทสำคัญนะคุณพงษ์ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ที่ผมกล่าวมาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเป็นแค่นิดหน่อยแต่สิ่งที่ได้ก็คือการสื่อสารประชาสัมพันธ์คุณพงษ์นึกภาพว่าทุกสื่อมวลชนที่โฟกัสส่งไปเนี่ยเขาจะฉายวิธีทัศน์ว่าประเทศไทยคืออะไรกรุงเทพคืออะไรและการท่องเที่ยวคืออะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นการยกระดับในการบริการและพัฒนาเมืองพัฒนาคนทีนี้เราอยากกลับเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าแฟนคลับของเรารายการของเราเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพเราจะประพฤติตัวอย่างไรเราได้เห็นถึงวันนี้ถึงแม้ว่าระบบราชการนะบริษัทหรือมหาวิทยาลัยทำการเพื่อให้ถนนหนทางการคมนาคมเป็นการโล่งเป็นการอำนวยความสะดวกแต่เราไปเห็นสถานที่อย่างไรเนี่ยเราคนไทยเนี่ยสยามเมืองยิ้มเนี่ยนะเราคิดว่าเรายกมือไหว้เราเป็นเจ้าภาพสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยผมว่าสำคัญแล้วก็ฝากถึงอะไรไหมครับเจ้าของผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารอย่าเอาเปรียบนึกออกไหมครับบริการให้เขาประทับใจแล้วก็จะมาเที่ยวกับเราอีกครับ
0: คือวันหยุดเนี่ยจะมีวันหยุดพิเศษเพิ่มเข้ามาในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home นะครับในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็กำหนดให้ทำงานนอกสถานที่3วันก่อนนะ
1: ครับ
0: คือไม่ได้ให้เป็นวันหยุดแต่ให้เป็น Work From Homeก็คือวันจันทร์ที่12นี่แหละวันพุธที่14พฤหัสที่15ซึ่งวันอังคารที่13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการประจำปีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยถนนหนทางก็จะโล่ง
1: คิดว่าผู้ประชุมนะครับคุณพงษ์นอกจากใช้รถส่วนตัวนะหรือทางรัฐบาลที่คอยบริการทางโรงแรมคอยบริการแล้วเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะนั่งรถไฟฟ้านะถ้าพูดกันง่ายๆก็มีบ้างนะผู้ติดตามต่างๆสื่อมวลชนหลายประเทศนะผมว่าการเตรียมความพร้อมปรับตัวการเดินทางสำคัญนะซึ่งวันนี้โฟกัสมายังที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะซึ่งเป็นที่สำคัญรถไฟฟ้า BTS MRT เนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสื่อมวลชนหรือผู้ติดตามคณะผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยต้องเดินทางใน ใช้เครือข่ายรถไฟฟ้า BTS MRT เนี่ยกันสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นการรักษาความปลอดภัยนะเราต้องเตรียมการนะโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องจัดให้ชัดเจนนะและก็ทหารตำรวจเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมสำคัญอย่าให้เกิดเหตุการณ์เราสร้างภาพลักษณ์นะเพราะว่าโอกาสนี้ยกแล้วการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศนะแสดงถึงทั้งความทันสมัยสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันเป็นมิติที่เราโอกาสเนี้ยฟื้นฟูประเทศเลยคุณนะผมครับ
0: ครับแต่ละประเทศเนี่ยจะมีผู้มาร่วมประชุมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมหลักทั้งผู้ติดตามประมาณกี่คนนะอาจารย์แต่ละประเทศ
1: ก็15,000คนโดยประมาณนะครับ
0: ไม่ถ้าเฉลี่ยกันในแต่ละประเทศเนี่ยครับอาจารย
1: ์คุณณพงษ์191ประเทศหารเอาหมื่นนะเอาเฉลี่ย 13,000 คนหารด้วย190ประเทศอ่ะนะซึ่งเราได้เห็นถึงว่าโอ้มหาศาลนะถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมฮะว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่อย่างไรเนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเรามองถึงว่าผู้ติดตามนะซึ่งผู้นำประเทศ IMF หรืออะไรเนี่ยเยอะไปหมดนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ผมว่าไม่ว่าผู้ว่าการกลั่งนะผู้แทนสำรองหรือคณะกรรมการของเขาและภาคเอกชนสื่อมวลชนเนี่ยจำนวนกี่คนนี่ผมว่าสิ่งเหล่านี้เราก้าเฉลี่ยออกมาก็คือ 15,000 คนใน191ประเทศแต่ละประเทศถ้าประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยก็คงมาน่าจะมากกว่าประเทศเล็กๆนะครับคุณธรรมครับ
0: ครับคนที่มาเนี่ยอาจารย
1: ์ครับ
0: เขาต้องไปกินไปเที่ยวหลังจากประชุมแล้วเนี่ยเขาต้องไปกินไปเที่ยวไปใช้จ่ายเงินในภาคกลางคืนบ้างไหมอาจารย
1: ์แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าการกินไปเที่ยวเป็นพฤติกรรมของเหมือนเราเองไปประชุมระดับนานาชาตินะไม่ว่าในชั้นกรรมธิการสสสวผู้นำประเทศรัฐมนตรีเวลาไปต่างประเทศนะคุณผู้ชมครับภาคกลางวันเนี่ยเขาก็ประชุมภาคกลางคืนก็ถือว่าไปเที่ยวกันแต่ไม่ลงในโซเชียลนะก็เป็นภาพที่ว่ามนุษย์อะคุณผู้ชมครับก็ไปอยากไปกินไปเที่ยวไปร้องเพลงธรรมดาและซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นโอกาสนะแล้วก็การใช้จ่ายระดับพรีเมียมทั้งนั้นนะคุณพงศ์ครับเพราะว่าเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ระดับผู้บริหารประเทศนะทั้งรัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารกลางนักลงทุนระดับโลกของคุณพงศ์
0: คร
1: ับ แล้วเป็นเอินแต่ละคนเนี่ยโอ้มหาศาลนะเอินเดือนแต่ละคนไปดูเถอะนะครับเราได้เห็นถึงว่าวันนี้มันเป็นอะไรหรือว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจบริการและก็การท่องเที่ยวประเทศไทยนะการกระจายห่วงโซ่อุปทานเม็ดเงินมหาศาลจากการกินการเที่ยวเหล่านี้ไปสู่การที่พักนะกระจุกก็เรียกกระจายไปยังทั้งหมดเนี่ยผมว่าโรงแรมร้านอาหารสปาร้านสปานี่ก็สำคัญนวดนะการคมนาคมแท็กซี่รถลิมูซีนไกด์นำเที่ยวธุรกิจสินค้าอัตกรรมพื้นบ้านนะสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็การสัมผัสต่างๆในเมืองไทยเราเนี่ยอย่าลืมว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็อาหารอร่อยนะผู้หญิงก็สวยด้วยนะสถานที่บริการต่างๆวันนี้ผมว่ามันเป็นภาพลักษณ์โอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นไข่มุกของโลกเลยนะตัวนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่แค่เอเชียนะครับ
0: เมืองท่องเที่ยวที่ต่างชาติเขารู้จักดีอย่างชลบุรีพัทยาบางแสนเนี่ยอาจจะพลอยได้อลิสงไปด้วยไหมอาจารย์มันไม่ไกลจาก
1: คุณพงศ์ครับเพราะว่าการประชุมหลังจากวันที่18แล้วเนี่ยมันต้องดีเลยไป19-20มันบางคนเนี่ยนะก็ไปเอาสักหน่อยที่พัทยานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจะต้องมีไกด์มักกุเทศนะลิมูซีนโรงแรมก็จัดทริปอยู่แล้วคุณพงศ์ครับไปเที่ยว
0: ถ้าเขาจะไปกลับนะอาจารย
1: ์
0: สมมติว่าในระหว่างการประชุมเนี่ยวันไหนเลิกเร็วนะเขาอยากจะไปพัทยาไปนั่งกินนิดหน่อยที่พัทยาแล้วก็ค่อยตีรถกลับมาพักในกรุงเทพมันจะทันไหมอาจารย์จะ
1: คือแบบนี้คุณพงศ์การประชุมแต่ละวันเนี่ยผู้มาประชุมไม่ได้ประชุมพร้อมกัน
0: เ
1: ขามาพร้อมกันจริงนะที่ค่าเฉลี่ยนักกล่าวบอกว่า13,000คนถึง15,000คนเนี่ยเขาจัดแต่ละวันถูกต้องไหมครับวันที่15, 16, 17ซึ่ง3วันเนี้ยแต่ละคณะก็ไม่เหมือนกันไอเว็บก็วันที่16 อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแบบสถาบันการเงินวันที่15ซึ่งแต่ละวันไม่เหมือนกันและคนแต่เวลาเขามาเนี่ยก็ต้องมาอยู่กันระยะยาวจาก12ถึง18หรืออาจจะ19 20คนไหนว่างก็ไปเที่ยวอยู่แล้วคุณนภพงศ์ครับ
0: อ๋อ
1: ไม่ว่าไปอยุธยาไปตรงไหนเนี่ยก็อย่าว่าอะไรเหมือนผมเนี่ยวันนี้วันที่12นะคืนนี้ผมก็พานักศึกษาไปประเทศอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณนภพงศ์กันหวังว่ากลางวันก็ลักษณะเราก็ไปประชุมในมหาวิทยาลัยมิลานนะแล้วก็พอกลางคืนก็ไปเที่ยวตามภาษาธรรมดาครับคุณนภพงศ์ครับ
0: ครับเอาละเดี๋ยววันหลังอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะว่าไปอิตาลีนี่จะมีโปรแกรมยังไงนะอาจารย
1: ์ได้ครับได้ครับยินดีครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนภพงศ์ครับทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับขุนพลคนสำคัญที่จะเป็นแกนนำในการเข้าประชุมกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ IMF ในครั้งนี้นะครับก็คือท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งก็จะมี4เวทีที่จะเข้าร่วมด้วยกันนะครับกับทางผู้นำการเงินระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของต่างประเทศแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่กับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศด้วยนะครับส่วนเรื่องการจราจรเนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรนะครับสามารถสัญจรได้ทุกเส้นทางตามปกติแต่แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางที่อยู่รอบๆศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทรัชดาพระราม4นะถนนวิทยุถนนดวงพิทักษ์ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วชาวข่าวชัดวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: ชาวข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะ